0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันนะคะไปพบกับท่านเลยค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: นะเจริญสวัสดิ์นะคุณเดลวันคุณผู้เบิกท่านผู้ฟังที่รับทุกท่าน
2: ครับตอนนี้ก็ฟังพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เพิ่งจะหมุนคลื่นขึ้นมาฟังด้วยนะครับวันนี้ก็มาต่อในประเด็นที่อาจารย์ได้พูดคุยไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนาะสถานภาพอาเซียนในเวทีสากลแตกครั้งแล้วหรือยังตอนนี้ EP ที่
1: 26นะคะค่ะค่ะอาจารย์ก็ได้เข้าถึงครั้งที่อาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องฟิลิปปินส์ด้วยนะคะสถานภาพในฟิลิปปินส์เป็นยังไงบ้างค่ะต่อกันเลยค่ะอาจารย
3: ์จริงๆอาเซียนเราเนี่ยมีประเด็นอยู่เยอะมาก
1: ใช่ค่ะ
3: จะขัดแย้งกันภายในก็ยังมีประเด็นที่มีความแตกต่างกันเวลามองในปัญหาเดียวกัน
1: ค่ะ
3: อย่างล่าสุดเราจะเห็นการเคลื่อนไหวจากฝ่ายมาเลเซียอันลาอิบราฮิมถ้าจะมองแล้วก็มันมีประเด็นเรื่องโรฮิงญานะฮะโรฮิงญาเนี่ยเป็นชาติพันธุ์ที่อยู่ในรัฐยะไข่รัฐยะไข่ทางภาคเหนือ
1: ค่ะ
3: เรียกตะวันไม่ใช่สิตะวันตกเฉียงเหนือนะของพม่า
1: ที่มันอยู่ติดกับบังกลาเทศนะอาจารย์เน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นวัดหนึ่งซึ่งมีความขัดแย้งที่อยู่ในถ้าเป็นเทอร์โมมิเตอร์มันก็สีแดง สีแดง
1: แดงเลยนะค่ะ
3: ก็ทำให้คนต้องอพยพกันในหลักล้านไม่ใช่หลักหมื่นหลักพันนะครับหลักเป็นล้านคนที่ต้องหนีภัยสงครามแล้วสงครามนั้นมันก็มีเรื่องลึกของมันอยู่เพียงแต่ว่าเวลาโลกตะวันตกมองเข้าไปในปัญหานี้มักจะมองข้ามในสิ่งที่ตัวเองสร้างไว้นะฮะแล้วก็มาให้มันเป็นปัญหาของปัจจุบันของคนที่เขายังอยู่กันในปัจจุบันนี้นะที่เราเคยได้เรียนกันมินออนไลน์เดินทางไปที่ไหนบ้างแล้วในอาเซียน
2: ครับ
3: นะครับเราก็ไปเห็นเด็ดนะฮะลาวก็ไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
3: เนี่ยประเทศไทยก็มาแล้ว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็เวียดนามถ้าเอาเฉพาะในอาเซียนก็จะมีแล้วก็กัมพูชาก็ไปแล้วก็ลำดับต่อไปที่มีความเป็นไปได้สูงมากแล้วเนี่ยก็คือมาเลเซียเพราะอันวาอิบราฮิมเนี่ยออกมาพูดเองแต่ก็ต้องถือว่าเขาพูดในพื้นฐานที่มีความฉลาดในทางการทูต
1: ค่ะ
3: นะฮะเพราะว่าเบื้องลึกก็คือว่ามาเลเซียก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีผลประโยชน์ในพม่าถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถเทียบเท่ากับจีนกับสิงคโปร์หรือไทยก็แล้วแต่ครับแต่ผลประโยชน์ที่มาเลเซียมองไปที่พม่าเนี่ยมันก็คือผลประโยชน์ในด้านของพลังงาน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ทรัพยากรที่เอามาใช้เพื่อการผลิตที่ไหนไม่ว่าจะเป็นแก๊สน้ำมันเพราะว่าเราก็อย่างที่เราทราบกันนะติสลาสเนี่ยก็เป็นบริษัทแห่งชาติของเขาอยู่แล้วแล้วก็ขยับขยายไปในทิศทางนะก็เพราะว่ายิ่งอาเซียนมีการพัฒนาครับมีการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศหรือลงทุนระหว่างกันเองอะไรก็ตามมันก็ต้องใช้พลังงานมากขึ้นเรื่อยๆแค่การเชื่อมโยงระหว่างกันหรือการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่เขากำลังพูดถึงกันเยอะแยะมากมายอย่างเช่นศูนย์บิ๊กเดต้าอะไรพวกนี้นะฮะมันต้องใช้พลังงานตำรวจมากมาเลเซียก็มุ่งไปทางนั้นนะครับพอมาเลเซียมุ่งไปทางนั้นเนี่ยพลังงานมันก็เลยมีความจำเป็นอย่างจริงตรงนี้แหละ มันก็เลยกลายเป็นจุดที่ว่าทำไมอันวาอิบราฮิมนั่งดูไปก่อนไม่แสดงท่าทีตั้งแต่ต้นว่าจะเชิญนินอองลาไปเยือนมาเลเซียหรือไม
2: ่ครับ
3: แต่พอเขาเห็นแล้วนะมาไทยก็แล้วไทยเนี่ยไม่ได้ถูกโจมตีอะไรมากมายนะครับเนี่ยเวียดนามก็ไปนะฮะกัมพูชาก็ไปลาวก็ไปมาแล้วส่วนประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆเนี่ยก็ไปมาแล้ว3ประเทศนะฮะไม่ใช่เล็กๆนะ
1: ค
3: ่ะทั้งอินเดียทั้งจีนทั้งรัสเซียนะฮะก็ไม่ธรรมดาแหละนะครับหรือแม้กระทั่งที่เป็นพันธมิตรอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าบริกส์อะไรพวกนี้นะฮะเขาก็ได้ไปร่วมมาแล้วนะฮะมันก็เลยทำให้อันบาเนี่ยหาช่องต้องใช้คำนี้นะครับหาช่องว่าทำยังไงถึงจะรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตได้ระหว่างมาเลเซียกับพม่าแม้ว่าพม่าจะถูกโจมตีหรือตำหนินะครับบอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่แฟร์นะฮะก็คือเลือกตั้งจัดเองชนะเองอะไรพวกนี้นะ
2: เป็นกรรมการเอง
3: เป็นกรรมการเองตัดสินเองให้คะแนนเองอะไรพวกนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วประเทศที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยแล้วมีการเลือกตั้งก็ทำเหมือนกันหมดเลยก็จะพูดกันตรงๆนะ
1: อาจารย์คะมันมีข่าวเหมือนล่าสุดเนี่ยชาวโรฮิงญา 1,400 กว่าคนที่เรือ3ลำอ่ะเอามาจากมาเลเซียคนจากมาเลเซียที่เขาไปลี้ภัยแล้วก็กลับเมียนมาแล้วก็ทั้งที่องค์การสหประชาชาติบอกอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งส่งตัวกลับนะอะไรอย่างนี
3: ้ค่ะก็นั่นแหละครับประเด็นมันอยู่ตรงนั้น
1: ค่ะ
3: จริงๆเรื่องโรฮิงญาเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับมันเกิดมานานแล้วแล้วก็โรฮิงญาเหล่านี้เนี่ยมันก็คือปลายเหตุของความขัดแย้งในพม่าพวกเขาเนี่ยถูกปราบมันการปราบเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะฮะมันเริ่มครั้งแรกนู่นครับตั้งแต่สมัยนายพลเนวินนู่นนะครับนายพลเนวินแล้วก็คนพม่าก็ไม่ได้มองว่าโรฮิงญาเป็นคนที่อยู่ในประเทศของเขานะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นมองในแง่ของความแค้นในแง่ของการเป็นเครื่องมือของอังกฤษที่เคยปกครองพม่าอะไรพวกนี้นะฮ
1: ะ
3: มันก็เลยกลายเป็นปมครับแล้วปมที่มันใหญ่มากกลายเป็นความแค้นฝังหุ่นเลยก็คือในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยชาวโรฮิงญานะฮะไปเป็นเครื่องมือให้กับอังกฤษ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็เพราะว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นมีความพยายามที่จะเข้าไปยึดพม่าก็เลยต้องสู้กับอังกฤษนะครับแล้วญี่ปุ่นก็ไปรับปากกับพม่าชาติพันธุ์พม่าเนี่ยนะครับบอกว่ามาร่วมมือกับฉันแล้วถ้าชนะอังกฤษเนี่ยคุณจะได้เอกราช
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะฮะส่วนอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมก็เลยหาทางที่จะสู้กับญี่ปุ่น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็ไปยืมมือหรือว่าไปถ้าจะพูดก็คือว่าไปหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ที่ขัดแย้งกับพม่าต
1: ั
3: ้งแต่อดีตการแล้วมันมาเป็นฝ่ายตัวเองนะครับกะเหรี่ยงก็อยู่ในนั้นนะครับก็เป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งอังกฤษเอาไปใช้ไทยใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มนั้นเช่นเดียวกันแต่กลุ่มที่มีความแค้นฝังหุ่นกันหนักหนาสาหัสที่สุดก็คือโรฮิงญานี่แหละก็เพราะว่าในวันนั้นนะครับอังกฤษเนี่ยบอกโรฮิงญาบอกว่าเอาปืนไปแล้วก็ถ้าเห็นพม่าคนไหนจะด้านกระเดื่องนะครับที่จะมาสู้กับอังกฤษยิงทิ้งได้เลย
1: โอ้ก็ยิ่งนั่นก็เลยนะคะ
3: ใช่ก็นั่นแหละครับผมมันก็เลยหยุดที่เวลาพม่าไปปราบโรฮิงญาเนี่ยคนพม่าเนี่ยก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญว่าจะต้องดูแลหรือปกป้องอะไรพวกเขาเพราะในสายตาคนพม่าที่ปลูกฝังกันมาคือโรฮิงญาเป็นศัตรู
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับเวลาเราพูดถึงเมืองมองดอนะฮะมองดอเนี่ยมันก็อยู่ในรัฐยะไข่นั่นแหละแต่เนี่ยเวลาพูดถึงมองดอเนี่ยทุกคนที่เป็นคนพม่าจะถึงจุดเดือดเลยนะครับ
1: ค่ะ
3: จุดเดือดก็เพราะว่าในช่วงที่อังกฤษเอาปืนมาใส่มือโรฮิงญาซึ่งอังกฤษเรียกโรฮิงญาว่าอาลักันเอามาใส่ให้บอกว่าถ้าเห็นพ่อแม่คนไหนจะด้านจะเดือดจริงๆได้เลย ก็ลองนึกดูนะครับปี1941ถึงปี1942ที่เมืองมอกดอ
1: ค่ะ
3: โรฮิงญาที่มีปืนของอังกฤษสังหารคนพม่ามากกว่า 25,000 คน
1: โอ้โหค่ะ
3: ที่เป็นพม่าพุทธที่มอกดอที่เดียวนะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็นั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นแค้นฝังหุ่นแล้วเวลาที่กองทัพพม่าในยุคปัจจุบันถ้าอยากจะล่าหรือว่าจะกำจัดโรฮิงญามันก็จะไปเริ่มที่มองดอนเสมอ
1: ค่ะ
3: นะครับถ้าจำได้เมื่อปี2017ที่มีเหตุการณ์ปิดล้อมสถานีตำรวจแล้วก็โจมตีแล้วก็ตำรวจเสียชีวิตไปหลายสิบนาย
1: ค่ะ
3: นะครับโดยกองกำลังไม่ทราบฝ่ายนะฮะนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นจุดชนวนแล้วก็นำขยายมาเป็นความขัดแย้งทางการเมืองในพม่าด้วยในเวลาเดียวกันนะครับก็นี่แหละเรื่องมันยาวมากนะฮะเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเราจะมองข้ามช็อตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะมันมีที่มาที่ไปพอมันมีที่มาที่ไปนี่แหละเราต้องทำความเข้าใจอันนี้ซึ่งที่ผมเกริ่นอย่างนี้ก็เพราะว่าอันดาอิบราฮิมก็เข้าใจเรื่องนี
1: ้
3: พอเขาเข้าใจเรื่องนี้สิ่งที่อันดาอิบราฮิมยกขึ้นมาเลยก็คือบอกว่าเรียกร้องขอให้ผู้นำพม่าเนี่ยแก้ไขปัญหาที่โรฮิงญาได้นะครับมันก็คือการเรียกร้องสันติภาพที่ยักไข่นั่นแหละแล้วทีนี้คนโรฮิงญาซึ่งเป็นปลายเหตุเนี่ยนะครับหนีสงครามหนีอะไรเนี่ยก็อพยพนะครับคำว่าอพยพในที่นี้เป็นแรงงานเถื่อนนะครับเป็นแรงงานที่เดินทางโดยผิดกฎหมายไม่มี MOU ไม่มีสัญญาจ้างเพราะอะไรครับเพราะพวกเขาหนีจากรัฐยักไข่แล้วก็เข้าไปอยู่ในบังคลาเทศที่มีศูนย์อพยพนะครับอยู่ที่นั่นที่เขาเรียกว่าคอกบาซา
2: ร์
3: ตรงคอกบาซาร์นี่แหละที่รองรับโรฮิงญาอยู่ที่นั่นเป็นล้านนะครับไม่ใช่น้อยๆแล้วเรานึกดูนะครับมันเริ่มกันมาขนาดนั้นแล้วถ้าเอาแค่ปี2017เนี่ยถึงวันนี้มันก็10ปีแล้ว10ปีเนี่ยพอมันถึงขนาดนั้นก็ลองนึกดูนะว่ามีลูกมีเต้าอะไรออกมาเนี่ยก็คือเด็กน้อยขึ้นโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วอิสลามไม่คุมกำเนิดนะครับแล้วอยู่แบบแออัดยัดเยียดนั่นแหละฮะพอเขาเจริญวัยขึ้นมาจะให้เขาอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่มีอนาคตมันก็เลยกลายเป็นแรงงานอพยพแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ
2: ครับ
3: ถ้าเราจำได้ก็คือในประเทศไทยก็เกิดคดีใหญ่จำได้ใช่ไหมที่มีการไปเจอในเส้นทางก่อนจะไปถึงมาเลเซียที่ภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ย
2: ครับ
3: มันมีซากศพหลายร้อยศพมากที่เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกสังหารนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีอะไรรักษาพอตายก็ฝังอยู่ในแผ่นดินไทยอันนี้แหละถ้าจำได้ประเทศไทยเนี่ยถูกอเมริกาจัดอันดับให้อยู่เทียร์3ในทริปรีพอร์ตจำได้ไหม
2: ครับ
3: เราจะเบรกก่อนก็ได้นะเชิญนะครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศรีดิฉันวีรวรรณวรรธวรรุตค่ะอาจารย์ขาเรามาต่อกันเลยค่ะเรื่องของเมียนมาเนี่ยนะคะโอ้ชาวโรฮิงญาค่ะ
3: เรื่องนี้ซับซ้อนมากนะคะ
1: ค่ะ
3: ซับซ้อนมันไม่ใช่เรื่องผิวเผินนะฮะก็ลองนึกดูว่ามันเป็นคดีที่ประเทศที่อะไรไม่รู้จำไม่ได้เนี่ยกระบองกระแบงอะไรสักอย่างนะที่ไปฟ้องแต่เขาเป็นตัวแทนขององค์กรอิสลามโลกนะครับ OIC
1: OIC ฮะ
3: นะฮะแล้วเขาก็อยู่แอฟริกาแล้วเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม
1: ใช่ค่ะ
3: ก็ได้รับการมอบหมายจากโอไอซีให้ฟ้องรัฐบาลทหารพม่าที่ศาลอาญาระหว่างประเทศกรุงเทพนะฮะก็ฟ้องกันนะถ้าจำได้ นางองซานซูจีก็ไปให้ปากคำ
1: ค่ะ
3: เมื่อปี2020นั่นแหละไปให้ปากคำแล้วก็ไปปกป้องกองทัพพม่าด้วยซ้ำ
1: ใช่ค่ะจำได้อาจารย
3: ์นะก็บอกว่าไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะความว่าไม่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นแรงกระเพื่อมที่ทำให้โลกตะวันตกเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการยึดคืน
1: นะครับยึดคืนโนเบลเบลค่ะ
3: นะครับก็นั่นแหละครับก็การเมืองมันซับซ้อนอยู่ในเรื่องพวกนี้นะครับมันก็เลยทำให้ประเด็นนี้มันไม่เคยได้รับการแก้ไข
1: ค่ะ
3: แต่มันเป็นประเด็นที
1: ่
3: มีแต่ออกมาแสดงความคิดเห็นกันแล้วก็มีความเห็นที่แตกต่างแล้วก็กดดันนะฮะขัดแย้งโต้ตอบซึ่งกันและกันไปมานะครับในขณะที่ชาวโรฮิงญาส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ที่ขอบดาดานะครับแล้วจำนวนหนึ่งซึ่งไม่สามารถที่จะอยู่ได้อีกต่อไปเนี่ยหมายความว่าพวกเขาไม่ทนที่จะอยู่ก็ลองนึกดูนะฮะตั้งคือไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมันไม่มีอนาคตอะไรนะครับอาชีพก็ไม่มีรอรับการข้าวและความช่วยเหลือแล้วก็บ้านที่อยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่บ้านที่อยู่แล้วสุขสบายนะครับเป็นเหมือนกระต๊อบที่อยู่บนเป็นเพิงที่อยู่บนดินเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: มันไม่มีอนาคตอะไรมันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอพยพเพื่อไปหาโลกใหม่ที่มันดีกว่ากับพม่าก็ไม่ได้เพราะกลับไปเนี่ยพม่าก็กองทัพพม่าเนี่ยก็จะมีพื้นที่รองรับพิเศษให้พวกเขาไม่ให้กลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดบ้านเดิมของพวกเขาอะไรพวกเนี้ยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วทีนี้เวลาเขาลงเรือจากบังคลาเทศมาเนี่ยจากอ่าวเบงกอลนะครับไอ้ลมทะเลเนี่ยมันก็จะซัดมานะฮะซัดเข้ามาเข้าฝั่งที่ระนองเสมอนะฮะพอถึงระนองเสร็จปุ๊บพวกเขาก็ขึ้นบกขึ้นบกแล้วจะเดินเท้าเดินเท้าก็ต้องผ่านภาคใต้ของไทยเนี่ยนะครับเป้าหมายปลายทางคือมาเลเซียและอินโดนีเซียอันดับแรกเซตแรกก็คือมาเลเซียนั่นแหละแล้วยุคแรกๆเนี่ยนะครับมาเลเซียก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นแรงงานราคาถูกนะฮะในยุคที่เขามีโรงงานอุตสาหกรรมมีอะไรเนี่ยซึ่งคนมาเลไม่ทำนะครับพอคนมาเลไม่ทำเนี่ยก็เอาอย่างนี้แหละแล้วก็มาตรฐานแรงงานอะไรมันก็สูงแต่ทีนี้มาเลเนี่ยก็เปิดประตูหลังบ้านรับชาวโรฮิงญานะครับสาเหตุที่ต้องรับก็เพราะว่าพวกเขาก็คือมุสลิมด้วยกัน
2: ครับ
3: ก็เลยเพื่อมนุษยธรรมเนี่ยแหละนานวันเข้านานวันเข้าเนี่ยก็อยู่เยอะแต่พอเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่กลับนะฮะจะผลักดันไปที่พม่าพม่าก็ไม่รับแล้วจะให้พวกเขากลับไปที่คอกบาซาที่บังคลาเทศเนี่ยมันก็ยากลำบากมากบังคลาเทศก็คนของตัวเอง200กว่าล้านก็ดูแลยากอยู่แล้วอะไรพวกนี้นะ มันนั่นแหละครับมันก็คือว่าจนแล้วยังมาทับจนอีกเนี่ยนะฮะมันก็เลยลำบากแล้วก็มาเจอความขัดแย้งการเมืองการแย่งชิงกันอะไรพวกนี้นะฮะก็เลยต้องมองอย่างนี้นะครับประเด็นที่อันดาอิบราฮิมหยิบยกขึ้นมาเนี่ยก็บอกว่าขอให้พม่ารับชาวโรฮิงญาจากบ้านนะฮ
1: ะ
3: ซึ่งมันก็คือการเปิดให้โลกได้รู้ว่าปลายเหตุนะฮะปลายของเหตุเนี่ยมันได้ไปเกิดแล้วมันส่งผลไปถึงมาเลเซียแล้วก็มาเลเซียก็หยิบยกเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะครับแล้วถ้าจะมองในแง่ของการพูดก็คือการเปิดทางนะฮะเปิดทางให้ตัวเองเนี่ยเชื่อมสัมพันธ์กับพม่าทั้งที่มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะครับแต่มันมีวิธีมองแบบโลกตะวันตกนี่แหละมาขวางบอกว่าจะเชิญไหมจะเชิญไหมอะไรเงี้ยถ้าจำได้เราคุยกันเรื่องนี้แล้วว่าจะมีประเทศที่5ที่6ไหมในอาเซียนพวกนี้นะครับก็เพราะว่าในอาเซียนเนี่ยมันมีหลายประเทศนะฮะที่เขาเรียกว่าเกียรติตัวกินไข่เก
1: ีย
3: รติตัวกินไข่เกียรติปลาไหลแต่ต้นน้ำแกงเนี่ยนะครับมันมีประเภทนี้นะครับนะฟิลิปปินส์ก็อยู่ในกลุ่มนั้นอินโดนีเซียก็อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับแต่ทีนี้พอมันเปลี่ยนผู้นำทางการเมืองวิธีจัดการกับปัญหามันก็เปลี่ยนไปวิธีจัดการกับปัญหามันก็เปลี่ยนเพราะว่าอะไรฉันก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์นะฮะซื้อเสียงเหมือนกันนี่แหละนะครับใช้อิทธิพลเหมือนกันนี่แหละ เพียงแต่ว่ามีความโปร่งใสมากกว่าความมืดอะไรพวกนี้นะฮ
1: ะ
3: พอมันเป็นอย่างนี้นะครับนั่นแหละคือประเด็นพอมันเป็นประเด็นเสร็จปุ๊บทีนี้ก็ต้องดูแลกับเพื่อนนะถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่กำหนดวันที่ชัดเจนแต่ภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับเราจะเห็นมินออนไลน์ได้รับเชิญไปที่มาเลเซียนะครับแล้วก็โดยการหยิบยกประเด็นสากลนี่แหละขึ้นมาก็คือโรฮิงญาแต่นะครับเป้าหมายปลายทางที่อันดาอิบราฮิมอันนี้ต้องถือว่าเขาฉลาดนะครับต้องถือว่าเขาฉลาดก็คือว่านอกจากเขาจะพูดถึงแรงงานอพยพนะครับแต่ผิดกฎหมายนะครับแต่มันก็ไม่มีทางเลือกให้เขามากมายนักจริงๆแทบจะไม่มีเลยนะฮะก็มันก็เลยต้องเดินทางเป็นแรงงานเถื่อนไปอยู่ในมาเลย์มาเลย์จะขับพวกเขาออกมันก็ไร้ซึ่งมนุษยธรรมแล้วยิ่งมาเป็นศาสนาเดียวกันด้วยเนี่ยนะครับมันก็เลยต้องคำนึงถึงหลักการมนุษยธรรมมากขึ้นก็เลยต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วก็จับพวกเขาเนี่ยนะฮะอันนี้คำว่าจับไม่ใช่จับกลุ่มนะครับเอาพวกเขาเนี่ยไปอยู่ในภาคแรงงานก็ดูแลตามสวัสดิการตามกฎหมายที่อารุ่มอร่วยได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงงานในพวก อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานที่ไม่มีสกิลนี่แหละนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในนั้นถ้าท่านไหนต้องให้สังเกตอย่างนี้นะครับถ้าท่านไหนไปที่มาเลเซียเราจะเห็นแรงงานที่เก็บกวาดถนนนะครับทำความสะอาดเก็บขยะนะครับดูแลสวนสาธารณะเป็นตัดแต่งกิ่งไม้นะครับหรือแม้กระทั่งทำความสะอาดห้องสุขุมสุขาอะไรพวกนี้นะครับนั่นแหละครับส่วนใหญ่คือโรฮิงญาในมาเลเซียแต่คนไม่สังเกตจะไม่รู้นะครับเพราะพวกเขาเนี่ยก็คือมันเป็นงานที่คนมาเลย์ไม่ทำแล้วนะครับพวกเขาก็เลยไปเติมให้ตรงนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยนะครับเขาก็มีตำแหน่งแห่งที่ให้อยู่นะครับมีที่พักมีพื้นที่ให้พวกเขาอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขามีอิสระเสรีที่จะเดินทางไปที่นั่นที่นี่ได
1: ้
3: นะครับก็คือเมื่ออนุญาตให้อยู่ตรงนี้ทำงานอยู่ตรงนี้ห้ามออกเกินพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นในลักษณะอย่างนั้นแบบที่ปีนังเนี่ยเต็มเลย
2: คร
3: ับลองไปดูเพราะว่าในห้วงที่จับคลิปพาท่านผู้ฟังไปนะครับก็ไปเห็นลักษณะอย่างนี้เต็มเลยนะครับมองออกเลยครับว่าพวกเขาคือโรฮิงญาที่หนีมาจากคอกบาซา
1: แล้วพวกเขาก็พูดภาษาบาฮาซาได้ใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ไม่ได้นะครับ
1: ไม่ได้
3: พูดฮะก็จะพูดภาษาแขกเขาอะไรนะมันภาษาเทศภาษาเดียวกันจริงๆกลุ่มชาติพันธุ์นี้เนี่ยเขาพูดภาษาฮินดีได้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเดิมเขาก็คืออินเดียเดียวกัน
1: ค่ะ
3: ใช่ไหมฮะบังคลาเทศสมัยก่อนก็คือไปกีสถานตะวันออก
1: ใช่ค่ะ
3: อยู่มาวันหนึ่งมันต่างกันเยอะ
1: ต่างกันเยอะเลยแยกเป็นประเทศไปเลย
3: มันจะอยู่ประเทศเดียวกันได้ยังไงอันหนึ่งไปกีสถานตะวันตกอันหนึ่งตะวันออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอยู่ห่างกันเนี่ยหลายพันกิโลนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยต้องแยกกันนะครับถึงแม้ว่าจะศาสนาเดียวกันแต่มันก็เป็นไปตามสถานการณ์ของโลกนะครับในวันที่พวกเขาเป็นไปกีร่วมกันไปกีสถานร่วมกันเนี่ยก็เพราะว่าพวกเขาเป็นมุสลิมและแยกออกมาจากอินเดียซึ่งคนส่วนใหญ่ของอินเดียก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นฮินดูใช่ไหมครับก็แยกกันด้วยศาสนานี่แหละนะครับแต่ว่าโดยหลักของการอยู่ร่วมประเทศเดียวกันตอนอยู่ภายใต้อังกฤษอะไรพวกเนี้ยสังเกตดูอังกฤษเนี่ยใส่ระเบิดเวลาเอาไว้เยอะมากต้องใช้คำนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นความชาญฉลาดของอันดานะที่เขาหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะแสดงให้โลกเห็นนะครับว่าที่เขาต้องเชิญมินออนไลน์มาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเห็นว่ามินออนไลน์ยังมีความถูกต้องชอบธรรมในแง่ของเลือกตั้งบริสุทธิ์ที่จะทำนะอะไรพวกนี้นะครับเขายกประเด็นที่มันเป็นสากลขึ้นมากดเลยนะครับแต่ในทางการพูดหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าผู้นำของประเทศหนึ่งเชิญผู้นำของอีกประเทศหนึ่งไปเนี่ยมันไม่ใช่เด็กขายขนมไม่ใช่เด็กเล่นขายขนมกันนะครับ
2: มีวาระซ่อนเร้น
3: มีวาระซ่อนเร้นแต่ว่าหยิบยกประเด็นที่โลกนี้ให้ความสำคัญมันจะมีใครหรือเปล่าที่อยากจะขยายปัญหาโดยฮินยาไม่ให้มันหยุดไม่ให้มันสิ้นใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: แต่ถ้าประชาชาตินะครับหรือประเทศในยุโรปหรือในอเมริกาทั้งหลายเนี่ยเห็นว่าปัญหานี้มันสำคัญนะทำไมไม่ไปรับชาวโรฮิงญาที่ครอบมาซาไปอยู่จริงไหมถ้าคุณรักพวกเขาขนาดนั้น
1: ใช่ค่ะ
2: อาจจะเกินกำลัง
3: ไม่มันเป็นการแค่หยิบยกขึ้นมาเพื่อมันมีวาระตอนเด่นท่านจะโจมตีเ
1: ธออ๋อ
2: แล้วอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เขามีโอกาสที่จะแบบว่ารับแบบเปิดรับไปเลยเปิดตัวไปเลยว่าอยากได้อย่างนี้มีโอกาสไหมฮะ
3: จริงๆถ้าผมเป็นเดนออมสายผมจะตอบรับนะหมายความว่าตอบรับที่จะรับชาวโรฮิงญากลับบ้าน
2: ครับ
3: นะครับแล้วก็ให้กลับไปอยู่ในที่บ้านเดิม
2: พื้นที่เดิม
1: พื้นที่เดิมค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็ทำความตกลงกันซะว่าต่อไปนี้เราจะไม่ยิงกันอีกนะครับอาจจะไม่มีความรุนแรงที่เกิดขึ้นอีกแล้วก็สามารถกลับไปอยู่ที่เดิมได้แล้วก็เป็นห้ามนะครับก็คือยุติซะในวิธีคิดที่จะแยกประเทศเพราะว่าถ้าคุณแยกประเทศเมื่อไหร่มันก็คือขัดแย้งกับกองทัพพม่าเมื่อนั้นนะฮะก็มันจริงๆมันพม่าเนี่ยมันมาไกลมากเลยในการเจรจานะครับตั้งแต่เขาลงนามกันเมื่อปี2015แล้วสมัยนั้นพลเอกเก่งเสงเป็นประธานาธิบดี
2: ครับ
3: แต่ที่มันเล่นการเมืองกันไม่หยุดนะถ้าจำได้นะครับเดือนตุลาคมปี2015เนี่ยมีการลงนามหยุดยิงที่เขาเรียกว่าข้อตกลงสันติภาพปานหลงในศตวรรษที่21นั่นแหละ
1: ค
3: ่ะกองทัพพม่าเชิญไป15กลุ่มที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีกำลังมีอาวุธเนี่ยนะฮะเชิญไป15กลุ่มแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นแต่ในห่วงเวลานั้นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับ15กลุ่มก็ตกลงลงนามกันไปเนี่ยก็คือ10กลุ่มมีอีก5กลุ่มที่ยังไม่ยอมนะครับเพราะว่าปัจจัยเลื่อนไขหรือว่ายังไม่พอใจในข้อตกลงอะไรประมาณนั้นนะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็เลยยิงกันแต่ที่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการแม้กระทั่งพม่าด้วยกันเองก็เอาเรื่องนี้มาทำการเตือนถ้าจำได้ก็คือนางองซานซูจีนี่ออกมาเตือนนะครับว่าถ้าไปลงนามกับกองทัพพม่าเนี่ยเสร็จเขาเลยนะอะไรประมาณนั้นนะ
2: ครับ
3: แต่พอเลือกตั้งปลายปี2015องซานซูจีชนะองซานซูจีบอกว่ารีบมาเลยมาลงนาม
1: เออ
3: เห็นไหมครับแล้วนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าทุกฝ่ายในพม่านะครับไม่มีวาระซ่อนเร้นมองเห็นสันติภาพของประเทศเป็นตัวตั้งมองเห็นความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยมีความสงบของประเทศชาติเป็นตัวตั้งแล้วก็อารมณ์อร่วยกันหรือปองดองทางการเมืองนะครับจริงๆมันก็เคยอยู่ได้นะอยู่กันได้มานะครับแต่ก็มาแตกกันคือดี
2: ก
3: ันที่นี
2: ่กำลังเข้มข้นเลย
1: ในวันพรุ่งนี้นะน่าติดตามจริงๆค่ะแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองนะ
2: ครับผมลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: ข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลค่ะวันนี้คุณณรงค์มาทางสายนะคะสวัสดีค่ะคุณณรงค์คะ
1: สวัสดีครับน้องแอนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ขออนุญาตนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มากู้บ้านนะบ้านน้ำท่วมน้ำกำลังลงก็ต้องมาเคลียร์บ้านก่อนกลัวมันแห้งครับถ้าเกิดมันแห้งแล้วทำความสะอาดยาก
0: เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัย
1: แล้วก็ต้องมาถ่ายภาพใช่ครับมาถ่ายภาพมาเก็บข้อมูลเพื่อจะขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐนะครับ
0: ค่ะก็ลำลูกกาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีน้ำท่วมสูงนะคะขอเริ่มต้นข่าววันนี้ก่อนเลยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีภาพค่ะภาพพระราชทานพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารราชประชานุเคราะห์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะอย่างเช่นชุมชนหมู่บ้านทีราวันชุมชนหมู่บ้านทหารกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างนาลุ่มนะคะในเขตสะพานสูงแล้วก็มีที่ชุมชนวัดหัวกระบือเขตบางขุนเทียนมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยค่ะ
1: ส่วนเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับอย่างคลองจันเนี่ยน้ำแห้งแล้วนะครับตอนนี้กำลังสำรวจความเสียหายร่มเกล้ากำลังใช้ท่อซิ่งสูบกันอยู่นะครับแต่ที่น่าห่วงก็คือเมื่อวานนี้ครับที่นายกรัฐมนตรีมีการประชุมที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยห่วงสถานการณ์ภาคใต้นะครับโดยตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้นายกบอกว่าฝนจะก่อตัวมากขึ้นแล้วก็ตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ครับจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารยารักษาโรคศูนย์พักพิงที่เน้นย้ำต้องไม่ใช่แค่ที่ทุกหัวนอนแต่เป็นที่ที่เราขอความร่วมมือให้ประชาชนย้ายออกมาอาศัยเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับนายกบอกว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าทุกจังหวัดใส่ใจเรื่องศูนย์พักพิงให้มีมาตรฐานที่ประชาชนนอนได้อาหารการกินเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนต้องพร้อมสำคัญที่สุดครับเรื่องของห้องน้ำต้องสะอาดถ้าถามว่าที่บอกว่าฝนจะไปภาคใต้หากเทียบกับปีที่ผ่านมาจะมากกว่าหรือไม่นายกบอกว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็หนักอยู่ขึ้นสีแดงส้มแต่ก็เป็นเพียงการคาดการณ์ต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดเมื่อถามว่ากรณีฝนในภาคใต้ได้กระทบพื้นที่หาดใหญ่โดยเฉพาะหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าพอดูจากเรดาร์พยากรณ์อากาศก็กำชับตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเพราะว่าความหนาแน่นของฝนจะไปอยู่บริเวณนั้นตั้งแต่วันที่5ตุลาคมและจะหนักขึ้นเรื่อยๆจนถึงช่วงวันที่7ถึง12ตุลาคมครับแต่ย้ำว่าอันนี้คือการพยากรณ์ส่วนภาคกลางภาคเหนือยังไม่เห็นปริมาณฝนมากช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026เราก็ต้องขอให้เป็นไปตามคาดการณ์เพื่อจะได้ทำกิจกรรมในทุกด้านเพื่อประโยชน์ของประเทศด้วยความราบรื่นนะครับประเด็นนี้มีภาพหัวข่าวใหญ่ทุกฉบับเลยนะครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับเพราะว่ามีภาพประกอบเป็นภาพยังจมเป็นภาพของพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับลงเรือนำคณะแขกถุงยางชีพแล้วก็ตั้งโรงครัวเพื่อประทานช่วยเหลือครอบครัวตำรวจและประชาชนที่ยังถูกน้ำท่วมหนักที่สัตว์ตำรวจเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังซอย7กทม.เมื่อวานนี้ครับภาพหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้ของข่าวสดบอกว่าหนูเตือนเองถึงคิวฝนจอดใต้10จังหวัดกลางยังอ่วมสั่งรับมือตกแช่ซ้ำอีกระรอกภายหน้าปกประยบเจ้าพระยาทะลักสิงห์บุรีอ่างทองวุ่นน้ำมุดเขื่อนเชนผนึกข้ากระทรวงซ่อมฟื้นโฟนายกถกมกพพชย้ำวางใจนักท่องไม่ได้แม้ฝนตาอุตุเตือนใต้ฝนหนัก45ตุลาคมตั้งแต่ประจวบจันทราธิวาสต้องพร้อมรับมือสธชเร่งระบายน้ำลงอ่าวไทยสั่งรับมือฝนตกแช่ตกซ้ำ11ถึง14ตุลาคมภาคกทมนนทบุรีถึงสมุทรปราการท่วมขังซ้ำกทมเร่งติดตั้งท่อซิ่งดึงน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์กู้ลาดกระบังครับ
0: ซึ่งทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้ไปมีการแถลงนะคะแล้วก็พูดถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะโดยบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้ว่าจะมีฝนตกค่ะแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้เป็นตกแช่เหมือนวันที่ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในเขตสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดอย่างเช่น

0: ถนนรามคำแหงเองก็ดีขึ้นนะคะรวมไปถึงที่สำนักงานสรรพากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพลสหมู่บ้านนักกีฬาขณะที่ถนนราชพัฒนาซอยมิสทีนค่ะเชื่อมต่อรามคำแหงกับเคหะชุมชนร่มเกล้าก็เหลือน้ำท่วมขังในบางจุดต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งปัจจุบันน้ำก็ลดลงจนเห็นพื้นที่แล้วนะคะส่วนพื้นที่ลาดพร้าวบางบัวระดับน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคมเป็นผลจากการเปิดประตูระบายน้ำคลอง2เพิ่มเติมช่วยระบายน้ำในพื้นที่ปทุมธานีก็มีการควบคุมการระบายน้ำแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะในขณะเดียวกันนะคะจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังที่ยังต้องเฝ้าระวังก็คือรอยต่อปทุมธานีกรุงเทพมหานครถนนพหลโยธินช่วงอนุสรณ์สถานหน้าสนามกีฬาปทุมปะเตมีถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราซอย31นะคะรวมไปถึงซอย25ถึงซอย43ถนนศรีนครินทร์บางช่วงด้วยภารกิจสำคัญของกทมณตอนนี้ค่ะคือการที่จะเร่งดึงน้ำจากคลองประเวศปุรีรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการรับน้ำในพื้นที่ลาดกระบังกรุงเทพฝั่งตะวันออกพร้อมกับเร่งสูบน้ำออกจากเคหะชุมชนร่มเกล้าและพื้นที่โดยรอบนะคะขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีเรื่องของน้ำเหนือที่จะเข้ามาสมทบด้วยนะคะซึ่งทางผู้ว่าก็บอกว่าจากการคาดการณ์ค่ะ 5-8 ตุลาคมจะมีฝนเพิ่มขึ้นลักษณะเป็นฝนตกช่วงๆไม่ได้เป็นฝนตกเป็นเวลานานยังไม่ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลค่ะส่วนคลอง4สายหลักก็สถานการณ์แนวโน้มถือว่าดีขึ้นตอนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครสำหรับน้ำเหนือที่จะเข้ามานะคะเนื่องจากว่าแนวคันกั้นน้ำก็ยังสูงกว่าระดับน้ำมากกว่า1เมตรซึ่งกทม.ก็ยังเน้นเรื่องของการบริหารจัดการอยู่ค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์เช้าวันนี้ค่ะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่เราก็ยังต้องจับตาแล้วก็มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพน้ำท่วมขยายวงกว้างสภาพนะคะของน้ำมวลน้ำที่ไหลบ่าท่วมในหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคกลางโดยเฉพาะพื้นที่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่ชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีระดับน้ำสูงค่ะบริเวณแฟลตการเคหะร่มเกล้ารัฐกระบังก็เริ่มลดระดับลงแล้วหลายหน่วยงานก็เร่งให้การช่วยเหลือส่วนอีกภาพนึงค่ะเป็นภาพมุมสูงมหาวิทยาลัยรามคำแหงหลังถูกน้ำท่วมเริ่มลดระดับมีอาคารกว่า32หลังจากทั้งหมด65อาคารได้รับผลกระทบเบื้องต้นนะคะประเมินมูลค่าความเสียหายอยู่ที่200ล้านบาทค่ะจับตาคุมเข้ม 4-5 ตุลาคมพายุระลอกใหม่นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวเดลินิวเตรียมรับมือพายุฝนระลอกใหม่จอดถล่มไทย 4-5 ตุลาคมกรมชลประทานเตือนเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหวั่นพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6มวลน้ำสูงขึ้นขณะที่ทางด้านสมุทรสงครามกระทบหนักเขื่อนแม่กลองปล่อยน้ำตะวันตกไหลบ่าท่วมอำเภอบางคนทีอัมพวายังไม่หยุดส่วนมอรามจมบาดาลเสียหายกว่า200ล้านหนักสุดในรอบกว่า4ทศวรรษอุตุประกาศเฝ้าระวังร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านซ้ำเติมวิกฤตภาคกลางและกทม.11ตุลาคมนี้ด้านบิ๊กแจ็ตมั่นใจไม่ซ้ำรอยเหมือนมหาอุทกภัยปี54ค่ะส่วนในมติชนค่ะรัฐบาลสั่งภาคกลางกทม.รับมือเตือนฝนแช่ 11-14 ตุลาคมเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอนุทินห่วง 4-5 ตุลาใต้ตกหนักปภ.ชีท่วม31จังหวัด 1,200,000 หลังปราจีนบุรียังอ่วมชัยนาทพนังพังชัดชาติส่งท่อซิ่งกู้ราชกระบังค่ะ
1: ขอขยายความนะครับเรื่องของท่อซิ่งเพราะว่ากทม.นำมาใช้ได้ผลครับจากคลองจันแห้งภายในวันเดียวตอนนี้กำลังเร่งกู้เคหะร่มเกล้าอยู่นะครับสำหรับท่อซิ่งนะครับที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครสำนักการระบายน้ำเขตดินแดงครับผู้ว่ากทม.ในแคปชั่นสิทธิพันธ์เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพที่เคหะชุมชนล่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากกทม.ครับได้นำท่อซิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์เร่งช่วยการระบายน้ำเข้ามาใช้งานโดยจะตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็ท่อซิ่งเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเร่งจะทำคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่เป็นฟันหล่อเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่และก็เพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยจะเร่งเติมน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลองหนึ่งก่อนจะฝากต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์ขณะที่เคหะชุมชนคลองจันเขตบางกะปิซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ท่อซิ่งช่วยระบายน้ำปัจจุบันน้ำลดลงจนเห็นพื้นแล้วนะครับสะท้อนการปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นะครับซึ่งท่อซิ่งได้ผลเพราะว่าวันเดียวน้ำสามารถแห้งลงได้แล้วก็ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตเกือบจะเป็นปกติครับมีภาพหัวข่าวอยู่ในแถวรัฐแล้วก็ภา

0: ด้วยนะครับเป็นภาพร่มเกล้าครับเป็นภาพประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพยังคงต้องใช้รถกระบะยกสูงและเรือสัญจรไปมาหลังน้ำยังท่วมสูงขณะที่นายชัดชาติศิริพันธ์ผู้ว่ากทมสั่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เร่งเดินเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคขนาดใหญ่หัวท่อทิ้งเต็มที่นะครับภาคหัวเขาใหญ่ไทยรัฐครับภาคกลางรับมืออีกระลอกฝนแช่4วัน 11-14 ตุลาคมคืนเจ้าพญาระบายพุ่งริมตลิ่งจมทะลักชุมชนชัดชาติไม่หวั่นยันเอาอยู่เครื่องสูบน้ำท่อซิ่งได้ผลกทมย้ายจำกัดคลองกันไปคู่แข่งร่มเกล้าผู้ว่าชัดชาติสั่งเดินเครื่องเต็มที่ไม่หวั่นน้ำเหนือสมทบยันเอาอยู่ด้านเขื่อนเจ้าพยาระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำพื้นที่ริมน้ำท้ายเขื่อนไล่ตั้งแต่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทอยุธยาน้ำพุ่งสูงเพราะแนวกระสอบกั้นน้ำไหลทะลักท่วมชุมชนชาวบ้านคงของหนีน้ำโกลาหลกระดาษที่เทศบาลเมืองราชบุรีและก็ตลาดเก่าร้อยปีสมุทรสงครามสาหัสเขื่อนแม่กลองปล่อยน้ำล้นตลิ่งท่วมสูงถึง4เมตรจับตาอุตุเตือนและมือฝนตกอีกระลอก 5-7 ตุลาคมตามด้วยฝนแค่ 11-14 ตุลาคมครับ
1: ขณะที่หลายพื้นที่ตอนนี้นะคะประชาชนก็เริ่มทยอยที่จะไปขอเงินเยียวยาสถานการณ์น้ำท่วมแล้วนะคะอย่างเมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยก็ลงพื้นที่ไปที่เขตบางกะปินะคะจากการไปพูดคุยกับบรรดาผู้ที่ประสบภัยบางคนก็สะท้อนมาว่าเมื่อไปถึงสำนักงานเขตค่ะก็มีเอกสารเยอะแยะมากมายที่ต้องกรอกนะคะอาจจะทำให้ผู้สูงอายุนั้นไม่ได้สะดวกในการกรอกข้อมูลเยอะค่ะบวกกับจะต้องมีการกลับไปเอาเอกสารบางส่วนที่อาจจะยังไม่ครบก็เลยทำให้ใช้เวลาไปเกือบ2ชั่วโมงกับการไปยื่นเอกสารกับทางเจ้าหน้าที่แต่อย่างไรก็ตามค่ะทางผู้อำนวยการเขตบางกะปิเองก็แนะนำนะคะว่าในทุกๆเขตค่ะก็จะมีการเปิดให้บริการประชาชนไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เลยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกค่ะและถ้าสะดวกมากกว่านั้นถ้าใครสะดวกที่จะยื่นผ่านออนไลน์เมื่อวานนี้ก็เปิดทำการระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอกสารที่ต้องใช้ค่ะก็มีทั้งเอกสารที่สามารถดาวน์โหลดมาได้นะคะซึ่งเป็นเอกสารตัวเดียวกันที่จะไปยื่นกับทางสำนักงานเขตก็จะทำได้ทั้งสองช่องทางค่ะสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ภาพถ่ายตัวบ้านค่ะที่ถูกน้ำท่วมจะเป็นช่วงน้ำท่วมหรือว่าน้ำลดก็ได้นะคะส่วนเรื่องของหลักเกณฑ์การเยียวยาก็จะเป็นไปตามหลักฐานความเสียหายจริงค่ะพาดหัวข่าวอีกฉบับนึงนะคะของ Daily News ค่ะกทม.เปิดแอปเร่งเยียวยาชาวบ้านคปภ.บริการรวมช่องทางเคลมประกันในหลวงพระราชินีทรงห่วงใยครอบครัวเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานและถุงยังชีพพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่กทม.ด้านกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนผ่านแอปเดินหน้าเยียวยาชาวบ้านน้ำท่วมในเมืองหลวงส่วนคปภ.ตั้งศูนย์รวมช่องทางเคลมประกันภัยทุกบริษัทเพิ่มความสะดวกให้ผู้เอาประกันกรมควบคุมมลพิษเต้นแจ้งความจับโรงงานต้นตอคราบน้ำมันไหลปนน้ำหลากปราจีนบุรีสุดชาติลั่นต้องเอาผิดให้ถึงที่สุดค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เข็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่อีก1ข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของการปลดดีๆการบินไทยนะคะจากเหตุการณ์ที่มีกระเป๋าของผู้โดยสารตกค้างนับหมื่นไปค่ะก็ต้องเร่งเคลียร์กันเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการประชุมบอร์ดการบินไทยผลออกมาค่ะก็คือให้ทาง CEO นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะออกจากตำแหน่งค่ะซึ่งมีการให้สัมภาษณ์ของนายชายด้วยนะคะบอกว่าทางบอร์ดนั้นมีมติให้พักงานแล้วก็ให้พ้นจากตำแหน่งค่ะก็ถือว่าต้องยอมรับแต่ถ้าถามความรู้สึกค่ะก็รู้สึกเหมือนว่าจะถูกปลดมาแล้วนานหลายเดือนก็ยอมรับว่าการปลดครั้งนี้ไม่เป็นธรรมทั้งที่ตั้งใจทำงานทุกอย่างตั้งแต่เกิดวิกฤตโดยนายชายย้ำนะคะว่าจะไม่โยนความผิดให้กับลูกน้องและพนักงานการบินไทยขอรับไว้เองค่ะซึ่งระหว่างการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นนะคะว่ามีคราบน้ำตาพร้อมกับได้รับกำลังใจจากพนักงานการบินไทยที่มาส่งเกือบร้อยคนซึ่งพนักงานต่างก็บอกว่านายชายเป็นผู้บริหารที่พนักงานรักให้ความเคารพมากที่สุดคนหนึ่งค่ะแล้วก็เสียใจนะคะกับการปลดนายชายในครั้งนี้ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางบอร์ดก็มีการแต่งตั้งนายสำริดสำเนียงนะคะนั่งรักษาการแทนค่ะ

0: กันที่พาดหัวข่าวค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะมติบอร์ดเส้นปมกระเป๋าตกค้างปลดชายเอี่ยมสิริพ้นดีๆบินไทยมีผลทันทีสำฤทธิ์รักษาการพิพัฒน์ระดมจัดการสัมภาระ TG เปิดบริการทุกไฟล์แล้วบินไทยสั่งพักงานชาย CEO พร้อมตั้งกรรมการสอบปมสัมภาระตกค้างให้สำฤทธิ์สำเนียงรักษาการ3ตุลาคมพร้อมให้บริการทุกไฟล์พิพัฒน์ยืนยันสถานการณ์คลี่คลายผนึก2บริษัทขนส่งโลกเคลียร์กระเป๋าหมดใน2วันค่ะ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองนะครับก็หนังสือพิมพ์หลายฉบับครับยังคงมุ่งไปที่ประเด็นกรณีคุณโรมลังสิตลังสิบันโรมนะครับลุยขุดสามีสสปมฟอกเงินก็จะเรียกไอเดียไถ่หยางแจ้งกรรมธิการการกฎหมาย7ตุลาคมนี้ครับเจ้าตัวเองก็รุดแจ้งความกลับขณะที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ถูกผู้สื่อข่าวถามประเด็นนี้ปัดตอบเดินหนีไปเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรครับให้สัมภาษณ์การประชุมสภาเมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้ไปพาดพิงนางสาวสุชาดาตางแทนทรัพย์แล้วก็นายตางไถ่หยางสามีชาวจีนสัญชาติออสเตรเลียของนางสาวสุชาดาอาจจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ว่า7ตุลาคมนี้ครับควรจะออกหนังสือเชิญการสาวสุชาดาและก็นายไถ่หยางรวมถึงผู้แทนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มาด้วยนะครับขณะนี้ข้อมูลที่ปรากฏเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีและเกี่ยวข้องกับการลงทุนน่ากังวลว่าจะมีการช่อโกงกันครั้งใหญ่ตนยังไม่ขอสรุปฟันธงเพราะต้องถือหลักว่าต้องสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนแต่ต้องตรวจสอบแล้วก็ไล่เส้นเงินทั้งหมดรวมถึงอย่างที่มาของรายได้ทั้งหมดและดำเนินการต่อเอาผิดทางกฎหมายและทางการเมืองด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่ทราบเมื่อวานนี้ในส่วนของนางสาวสุชาดานะครับก็ไปแจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเอาผิดกับนายรังสิมันโรมในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหลังไปพูดในสภาลักษณะว่าสามีของเธอนั้นเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์นะครับพาดหัวประเด็นนี้มีอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวประเด็นนี้บอกว่าเรียกไอเดียและสามีสอบเส้นเงินรวมใช้เครื่องมือกรรมธิการ 1.9 พันล้านโยงสแกมเจ้าตัวแจ้งหมิ่นโต้ลั่นโรมปุบสายโชว์หลักฐานข้อหาสามีสสสิจภูมิค่ายภูมิใจไทยเกี่ยวสแกมเมอร์เดินเกมรุกร่อนหนังสือเชิญนะครับให้มาชี้แจงกับคณะกรรมการในวันที่8ตุลาคมนี้นะครับโดยบอกว่าไอเดียสุชาดาพร้อมสามีต้องเข้าชี้แจงกรรมการการกฎหมาย7ตุลาคมครับขออภัยครับเคลียร์ปมทรัพย์สินไถ่หยาง 1.9 พันล้านแจ้งปปช.ปล่อยกู้บริษัทหรือกองทุนล้มละลายต่อโยงคดีช่อโกงสั่นสะเทือนโลกคริปโตเคอเรนซีกระตุกปปง.ปปช.กลต.ตรวจสอบไล่เช่นเงินก่อนเอาผิดทางกฎหมายและทางการเมืองสุชาดาบุกบก.ปอท.แจ้งความเอาผิดรังสิมันต์หมิ่นประมาทพาดพิงสามีพันแก๊งสแกมเมอร์ยันบริสุทธิ์ใจมั่นใจข้อต่อสู้ลั่นแม้เพื่อนสามีโดนจับหมดแต่สามีไม่เกี่ยวถ้าไม่ใช่คนดีคงไม่แต่งงานด้วยสว.สีน้ำเงินเลื่อนชงสอยสิทธิโชติสัปดาห์หน้าเพิ่มเนื้อหาเปิดโปงสำนวนลับคดีหัวสว.ครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านนะคะมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนค่ะโดยตลอด11ปีตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมพ.ศ.2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันค่ะพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม 296,898,007 บาท 17 สตางค์ค่ะแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้ทางคดีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายค่ะเป็นเงิน 40,736,000 114บาท

0: 50สตางค์หลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายเป็นเงิน 237,618,660 บาท67สตางค์ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายค่ะ 1,485,702 บาทให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการ 17,530,330 บาทนะคะก็มีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายค่ะโดยทางกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวค่ะมากันที่ประเด็นไทยช่วยไทย Plus นะคะหลายคนก็ได้ใช้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมหลังจากที่ไปยืนยันเรียบร้อยบรรยากาศก็ถือว่าค่อนข้างคึกคักเลยค่ะโดยสถิตินะคะรายงานบอกว่าตอนนี้ค่ะณวันที่2ตุลาคมเวลา 9:00 น.มีประชาชนเข้ามากดยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า23ล้านคนนะคะก็เป็นผู้ที่เป็นผู้ใช้สิทธิ์เดิม21ล้านคนคิดเป็น 87% แล้วก็มีกลุ่มที่เป็นผู้มีสิทธิ์รายใหม่นะคะที่เข้ามากดยืนยันสิทธิ์แล้ว 1,300,000 กว่าคนด้วยกันค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในมติชนค่ะแห่ใช้คึกคักไทยช่วยไทย Plusวอนภาครัฐคุมราคาสินค้าขยับขึ้นประเดิมใช้ไทยช่วยไทยพลัสเฟสใหม่สุดคึกคักยอดกดรับสิทธิ์พุ่ง23ล้านคนวิงวอนรัฐบาลช่วยลดราคาสินค้าภาษีน้ำมันฉุดต้นทุนลดราคาสินค้าและบริการล่าสุดค่ะราคาไข่ไก่จากเดิม120บาทนะคะขยับมาอยู่ที่150บาทเพิ่มขึ้นเกือบ30บาทขณะที่กลุ่มตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ได้สิทธิ์รายใหม่กดยืนยัน 1,300,000คนเผยเติมเงินแล้วในจีวอลเล็ตล่วงหน้าได้24ชั่วโมงเริ่มใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนด้านร้านค้าร่วมโครงการเผยมาตรการช่วยชาวบ้านสำฤทธิ์ผลค่ะซึ่งเรื่องของไข่ไก่นะคะก็มีการรายงานว่าด้วยสถานการณ์น้ำท่วมก็เลยทำให้ได้รับผลกระทบฟาร์มไก่ค่ะก็เสียหายไปด้วยก็ทำให้ไก่ตายไปนับล้านตัวเลยค่ะ
2: ส่วนสถานการณ์ภาคใต้ยังระอุต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้มีสองเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่ปัตตานีมีคนร้ายไปซุ่มยิงนายพัทออเซงโลมะเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลลุโบยิไรอยู่ในสวนยางนะครับเพราะว่าลาพักมากรีดยางคนร้ายก็มาซุ่มยิงก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบที่รับทราบความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่นราธิวาสนะครับคนร้ายนำระเบิดตุ๊กถังแก๊สบิ๊กนิกหนัก30กิโลกรัมบรรทุกรถซาเล้งขับมาจอดในปั๊มพีทีสาขาตาบาอำเภอสากไปนราธิวาสไล่พนักงานออกไปก่อนจุดชนระเบิดครับส่งผลให้ปั๊มน้ำมันเสียหายพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับล่าทีมจักรยานยนต์บอมถล่มปั๊มสากไปเจ้าหน้าที่ผีตอบโต้จับไอซ์600กิโลกรัมไฟพ่อระอุต่อเนื่องปัตตานีซุ่มยิงอส.ลูกโบยิไรดับคาสวนยางพาราอำเภอมายอขณะลางงานกลับบ้านไปกรีดยางนราธิวาสบึ้มสนั่นปั้งพีทีสาขาตะไบเผยคนร้ายซุกระเบิดแสวงเคลื่อนในซาเล้งเด็กปั๊มพนักงานเจ็บสองเร่งหามส่งโรงพยาบาลคาดกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงตอบโต้กลับหลังเจ้าหน้าที่บุกยึดไอซ์600กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาทครับ
0: อีกฉบับหนึ่งนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะระเบิดปั๊มพิธีซาเล้งสุกบึ้มตากใบระอุจนป้ายขี่รถซาเล้งพ่วงข้างบรรทุกถังแก๊สปิกนิกค่ะมีการซุกระเบิดแสวงเครื่องหนัก20กิโลกรัมขออภัยค่ะหนัก30กิโลกรัมเข้ามาจอดใกล้หัวใจน้ำมันในปั๊มพิธีไล่พนักงาน2คนออกจากปั๊มด้วยภาษามาลายูก่อนจุดชนวนบึ้มสนั่นแรงอัดระเบิดทำปั๊มพังพินาศเสียหายยับกว่า 80% โชคดีเด็กปั๊มหนีทันแค่แน่นหน้าอกหูอื้อคาดต้องการล้างแค้นโดนตัดท่อน้ำเลี้ยงหลังเจ้าหน้าที่จับยาไอซ์600กิโลกรัมแถมยังบุกทลายคลังแสงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยึดปืน8กระบอกระเบิดจังหาร3ลูกกระสุนอื้อด้านปัตตานีรุนแรงไม่แพ้กันมือ

0: มืดซุ่มยิงอส.ชุดคุ้มครองตำบลสิ้นชีพขณะออกมากรีดยางในสวนค่ะ
1: ส่วนเรื่องของยาเสพติดครับเมื่อวานนี้ทางผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปจับกลุ่มชายสัญชาติจีนนะครับค้ายาข้ามชาติพฤติการเป็นนักลงทุนจะขายยาเสพติดพร้อมกัญชาส่งออกทางเรือกลับไปขายที่จีนเที่ยวละกว่า80กิโลกรัมจากการสืบสวนก็พบว่าเดินทางเข้าไทยผ่านตม.สตูลครับแล้วก็ยื่นขออยู่ต่อประเภทสมรสแล้วก็กบดานตามบ้านพักหลายแห่งครับให้รอดตาเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้นะครับภาพของเขาอยู่ในข่าวสดครับจับหัวโจกจีนค้ายาข้ามชาติวิทย์นกประสิทธิ์โชว์ผลงานแรกประเดิมเก้าอี้ผู้บัญชาการสตม.รวบหัวหน้าแก๊งแดนมังกรขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติพร้อมเมียคนไทยส่งยาเสพติดจากไทยไปประเทศจีนพบเงินโอนเข้าบัญชีช่วงไม่กี่เดือนสูงถึง50ล้านบาทเร่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเนื่องจากเป็นภัยต่อความมั่นคงก่อดำเนินคดีและก็เตรียมสั่งการกลับประเทศจีนต่อไปครับ
0: นอกจากนี้ค่ะมีการทลายบุหรี่ไฟฟ้าปิกล็อตเลยนะคะมูลค่านับร้อยล้านบาทค่ะเป็นพาดหัวข่าวของไทยรัฐค่ะทลายบิกล็อตบุหรี่ไฟฟ้าร้อยล้านยึดได้มโหฬารของ300,000ชิ้นซุกโกดังฝั่งทนชุดสืบนครบาลและบก.นครบาล8ค่ะจับมือสรรพสามิตบุกทลายโกดังซุกซ่อนบุหรี่ไฟฟ้า2จุดในพื้นที่ฝั่งทนบุรีพบของกลางบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์กว่า 300,000 ชิ้นมูลค่ากว่า100ล้านบาทรวบลูกจ้างบรรจุบุหรี่ไฟฟ้าใส่หีบห่อเพื่อส่งขายทางออนไลน์รวม7คนเร่งขยายผลออกหมายจับนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมกันบ้างครับเมื่อวานนี้นะครับนักกีฬาไทยเรากวาดทองเป็นกอบเป็นกำเลยล่ะครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดขึ้นหัวว่ารอบ28ปีเป็นภาพของวรพีชยากรต้องพบสรุปตาวดีและก็ธาราวดีนาราระลพัฒน์นะครับคว้าเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงก็นับเป็นคราวแรกในรอบ28ปีครับหลังจากนัดทีมชาติจีนไป2ต่อ1เซตศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับภาพหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับไทยกวาดวันเดียว3ทองตกชายหาดสาวมวยหญิงและเรือใบครับกีฬาไทยกวาดเพิ่มวันเดียว3เหรียญทองล้วนเป็นนักกีฬาหญิงโซเฟียมอนโกโมรีนักเรือใบลูกครึ่งไทยอเมริกันคว้าทองประเภทลิงกี้หญิงพร้อมคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ที่สหรัฐส่วนไรท์ธาราวดีกับเบสวรพีชยากรชนะคู่สาวจีนปิวทองวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงในรอบ28ปีขณะที่น้องโฟกัสนักนิชานักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์พลิกโค่นนักมวยหญิงเกาหลีเหนืออดีตแชมป์โลก2สมัยพังงาทองประวัติศาสตร์มวยไทยหญิงรุ่น54กิโลกรัมทำได้ตามเป้าแล้ว15ทองนอกจากนี้ครับยังได้อีก2ทองแดงจากรุ่นชนะกีฬายูยิสูหญิงรุ่น52กิโลกรัมแล้วก็อิมพัชรกันเทควันโดรุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมอีกครับ
0: นอกจากนี้นะคะ OIOCA ค่ะยกย่องเทพปิวภูริพลนะคะทรงคุณค่าชายเอเชียนเกมมอบรางวัล4ตุลาคมค่ะโดยเทพปิวภูริพลบุญสอนเจ้าของ2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรรวมเป็นเจ้าของสถิติเอเชียนเกมได้รับเลือกจาก OCA ให้เป็นนักกีฬาทรงคุณค่าฝ่ายชายในศึก IG นาโกย่า2026นะคะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้ค่ะส่วนเรา2คนลาไปแล้วหมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมฉบับที่4กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่4ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: มาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าคง

ไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
1: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันรายฝุ่น
0: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
1: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: กลับเข้ามาสู่พุ่มพวงแฟมิลี่นะครับ
1: ค่ะ
0: มันได้คุยกันหลังไมค์ถึงเรื่องเก่าๆนิดนึงจบไป3เพลงนะครับสุนารีราชสีมาน้ำตาน้องเพนเสรีรุ่งสว่างอดีตรักริมน้ำน่านแล้วก็พุ่มพวงดวงจันทร์ฝนสาฟ้าใสผ่านไปเพราะๆเพลงหวานๆก่อนเนาะ
1: ค่ะก็ฟังเพลงกันไปเรื่อยๆนะในช่วงเวลาของ8โมงกว่า
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็อากาศข้างนอกก็น่าจะสบายดีน่าจะมีพระอาทิตย์บ้างแหละ
0: มีไหมยังไม่มี
1: มีค่ะเมื่อเช้าตื่นมาก็มี
0: เริ่มมีแล้ว
1: เริ่มมีแล้ว

0: แต่ก็เดี๋ยวบ่ายๆก็บ่ายๆก็วาดกัน
1: ฝนก็อย่าเทมาแล้วกันเนาะ
0: เออ
1: น้ำเหนือก็เห็นก็ปล่อยน้ำเพิ่มอ่
0: ะ
1: แต่ก็ยังไม่เท่าปี34ปีนั้น
0: 54
1: ปีนั้นปล่อยมา3,000 กว่า 3,500 ลูกบาทเมตรอะไรสักอย่างนี่แหละปีนี้เพิ่งจะ 2,000 กว่าเอง
0: แต่ก็ยังไม่แน่หรอก
1: ถ้ามันตกเยอะ
0: ๆ
1: เหลือเขื่อนนะ
0: มันก็เอาแน่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอ่ะมันฝนธรรมชาติไม่ใช่ฝนสั่งได้เป็นฝนธรรมชาติ
1: ถ้าไม่ปล่อยเขื่อนก็จะรับน้ำหนักไม่ได้
0: ใช่ก็ต้องบอกว่าในแต่ละที่ในแต่ละเขตเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ฝ่ายกั้นน้ำเนี่ยมันเก่าไหมอะไรไหมมันตั้งแต่รุ่นไหนอะไรอย่างนี้ยุคไหนเราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้บางทีแบบนะรุ่นสู่รุ่น
1: ไอ้ที่เล็กๆน้อยๆมันก็แตกมาหลายเขื่อนแล้วเนาะที่เรียกฝ่าย
0: ฝ่าย
1: เป็นก็เขื่อนเป็นฝ่ายแตกมาก็เข้าวันนั้นดูคลิปที่จันอะเห็นไหมกี่ทั้งเขาบอกกี่20นาทีอะกล้องวงจรปิดจับได้โอ้โหน้ำมันทะลักค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแบบโอ
0: ้ไวเนาะ
1: เห็นกระจาเลยอะโอ้พอแตกพร้อมนี้โอ้
0: คือต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าฉับพลัน
1: ใช่
0: ฉับพลันแล้วก็
1: ไม่ทันตั้งตัวไม่ทันไม่ทันเลย
0: เก็บไม่ทันหรอกเก็บไม่ทันหรอกเพราะว่าคือเวลามันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยคนบางทีจะขาดสติก็ช็อกเลย
1: ใช่
0: ทำอะไรไม่ถูก
1: ถ้าคนแก่ที่ยิ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
0: ใช่ค่ะใช่ก็ถึงได้บอกว่าตอนนี้พอเห็นสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วก็ยิ่งแบบประสบภัยแบบนี้เนาะต่างคนต่างไปช่วยซึ่งกันและกันแล้วก็มูลนิธิต่างๆก็เข้าไปช่วยก
1: ันใช่ใช่ช่วยเยอะนะ
0: ค่ะก็ต้องขอบคุณทุก
1: นะทุกมูลนิธิทุกหน่วยงานศิลปินดาราก็ช่วยกันเยอะเนาะ
0: ค่ะ
1: เขาแจกของแจกนู่นแจกนี่ไปให้ถึงลึกๆอะไรเงี้ย
0: แต่ถึงที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาที่ท่วมชั้นล่างเนี่ยบางทีบางบ้านน่ะปลั๊กไฟแต่อยู่ต่ำเนาะ
1: ใช่
0: อันนี้น่ากลัวเพราะส่วนมากตอนนี
1: ้มีไฟดูด
0: ไฟดูด
1: ช็อต
0: เพราะว่าชั้นล่างเนี่ยตามปลั๊กต่างๆตัดก็ไม่ได้ตัดไฟก็ไม่ได้
1: ตัดก็ตัดหมด
0: ตัดหมดเพราะว่าถึงได้บอกว่าบางทีบ้านเนี่ยทำปลั๊กนะคนจะแยกเน
1: า
0: ะ
1: ชั้นบนชั้นล่าง
0: บ้านหนูทำตอนนี้หนูทำแล้วทำข้างบนกับข้างล่างคนละ
1: ส่วนกันเลย
0: คนละส่วนกัน
1: ถ้าข้างล่างมีอะไรก็ตัดข้างล่างเลย
0: ใช่
1: ข้างบนก็ใช้ได้อยู
0: ่ค่ะเพราะว่าได้ประสบการณ์จากปี54มาแล้ว
1: ตัดเพราะมันตัดทั้ง
0: หมดต้องอยู่ได้ไฟอะไรนะเทียน
1: ไม่ใช่ไฟฉุกเฉินก็ไม่มี
0: เทียนอยู่ได้เทียน
1: นานไหมตอนนั้นนานไหมที่ว่า
0: สามเดือนค่ะน้ำท่วมอ่ะตอนนั้น
1: น่ะไม่ออกไปไหนไม่ไปที่อื่นเลยเหรอ
0: โอ้หนูมีคอนโดอยู
1: ่
0: ตอนนั้นมีคอนโดอยู่ก็ไปมาแต่ว่าเจ๊จิ๋มมาอยู่ตลอด
1: อยู่บ้านตลอดเลย
0: อยู่ชั้น2
1: โอ้โหอ
0: ยู่ที่บ้านชั้น2
1: แต่ก็ใช้เทียน
0: ใช้เทียน
1: 3เดือนเลย
0: ค่ะเพราะตอนนั้นน้ำท่วม3เดือน
1: ใช่ๆมันแล้วกินอยู่ยังไง
0: ก็ของในตรงในตู้อะไรอย่างเงี้ยพอดีข้างบ้านเค้ากลัวน้ำท่วมเค้าก็เอาของในบ้านเค้ามาให้กินแต่เราก็ไปช่วยดูแลเค้าด้วยความที่เจ๊จิ๋มมันตกใจอ่ะจากน้ำท่วมมันมีแรงได้ไงยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปข้ามข้างบนนี้พอน้ำแห้งเอาลงไม่ได้อ่ะต้องให้ช่วยกันยกอ่ะลง
1: นี่แหละนี่แหละเขาเรียก
0: ตกใจ
1: ทางวิทยาศาสตร์เขายังมีอยู่บอกว่าเวลาตกใจแต่มันพลังมันจะมีทำอะไรที่แบบเหนือธรรมชาติไปหน่อยนึง
0: ใช
1: ่นั่นแหละแต่พอปกติแล้วอ้าวหมดแรง
0: แล้วไปขึ้นอยู่ตามขอบรั้วบ้านเอาไปตั้งสูงโอ้โห
1: รั้วบ้านเกือบขอบ
0: ค่ะแล้วก็บ้านหนูจักมีรถสองคันก็เรือสองลำซื้อเรือตอนนั้นแล้วก็ก่อวันนี้เวลาที่มีโอกาสเข้าไปก็จะซื้อของกินเข้าไปหนูก็จะพายเรือเข้าไปซื้อของกินเข้าไปแล้วก็เอาอาหารเข้าไปตุนจะจิ๋มก็อยู่บ้านก็จะมีคนพายเรือมาลักหินลักดินลักทรายโอ้ยสารพัดอย่างคือมันมีมิจฉาชีพเข้ามาแบบบางคนออกจากบ้าน
1: ไง
0: ใช่บางคนออกจากบ้านไปแล้วก็แบบว่าทิ้งบ้านไว้ไงก็จะมีพวกมิจฉาชีพเข้าไปพายเรือเข้าไปอะไรเงี้ย
1: มาซ้ำเติมนะคนลำบากอยู่แล้วก็มาซ้ำเติมในกฎหมายต้องเอาให้หนักแต่นั่นแหละมันผ่านพ้นไปแล้ว54เนาะก็อย่าให้มีเหตุการณ์แบบนั้นอีกเลย
0: ก็อย่าให้มีนะคะเพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันสูญเสียกันไปแล้วอย่าไปซ้ำเติมบางทีแบบว่าคุณอยากได้ของคนอื่นละมันเสี่ยงนะม มันเสี่ยงกับสิ่งที่แบบว่าคุกตารางอะไรอย่างเงี้ย
1: มันชีวิตมัน
0: แล้วตอนนี้เขาห้ามพกปงพกปืนเข้าบ้านเนี่ย
1: ยุ่งไป
0: เอาไฟฉายเครื่องเนี่ยโจรเข้ามาเอาไฟฉายเครื่อง
1: แมงกะติกยิง
0: เ
1: ฮ้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาก็แก้กฎหมายเองแหละเพราะว่าจะเป็นแบบนี้คนดีๆเขาอยู่กันไม่ได้หรอก
0: ค่ะ
1: เนาะ
0: คือต้องบอกว่ามันนะจะบอกอารมณ์อร่อยกันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าแล้วเดี๋ยวนี้คนเรามันแบบอารมณ์มันร้อนมากขึ้นอ่ะมันร้อนมากขึ้นมันหงุดหงิดกันง่ายขึ้นอ่ะเพราะว่าต่างคนต่างเขาเรียกอะไรอ่ะต่างแบบสิทธิส่วนบุคคลอ่ะ
1: มันเขาเรียก
0: มันแรงอ่ะเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าคนแรงขึ้นนะหนูพูดหนูกล้าพูดเลยว่าคนแรงขึ้นเดี๋ยวนี
1: ้คือใครจะมาก
0: ล้าพูดกระด่าก็ไวอะไร
1: อะไรนะอะไรนะยามเสร็จเจียดอะไรเขาเรียกสักอย่างที่ว่าสิทธิของตัวเองใครอย่ามานั่นอย่างเงี้ย
0: นั่นแหละ
1: ไม่ยอมเด็ดขาดไม่มีความอารมณ์อร่อยจิตใจมันจะเอาตัวเองก่อนอย่างเงี้ย
0: คือแบบว่าตอบมาตอบไปสนมาสนไปกันเลยถึงได้บอกว่าตอนนี้ต้องแบบอย่าขาดสตินะคะเพราะว่าถ้าขาดสติเนี่ยปัญหาแน่นอน ปัญหาแน่นอนจริงๆเพราะว่าตอนนี้แบบทุกคนอยู่ในภาวะที่แบบว่ามันไม่ใช่ซึมเศร้าแล้วมันเป็นโรคเครียดกันแล้วอะค่ะตอนนี้ซึมเศร้ามันจะแบบหดหูไงแต่ตอนนี้โรคเครียดมันมามากกว่าซึมเศร้า
1: ใช่
0: นะคะก็แล้วตอนนี้ก็น้ำท่วมอย่างนี้ก็นะ
1: ครับ
0: โรคภัยไข้เจ็บน้ำกัดเท้า
1: ชีหนู
0: แล้วปริงนี่เยอะมาก
1: ขังอยู่เป็นหลายๆวันนะน้ำก็จะเริ่มเน่า
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช่แล้วก็
1: ช่วยกันไป
0: โรคภัยไข้เจ็บตอนนี้แบบยาหยุกยานี่แบบโอ้โหต้องแบบต้องมีติดกันไว้เลยค่ะ
1: ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับมีอะไรเขียนเข้ามาระบายมาในนี้ก็ได้เนา
0: ะ
1: เพราะเรา
0: จะได้อ่าน
1: อ่านออกอากาศแล้วก็ใครเป็นอะไรยังไงทับทิมโพเผือกขอเพลงป้านางอ่ะ KPN
0: อ
1: ่
0: ะป้านาง
1: สวัสดีครับพี่ปุ้มคุณองค์ตอนนี้น้ำท่วมบ้านลูกสาวที่ปราจีนบุรีค่ะ
0: โอ้ปราจีนก็หนักอยู
1: ่โอ้วันนี้เลยมาอยู่กรุงเทพที่ไหนไม่ท่วมก็ไปตรงนั้นก่อน
0: ค่ะ
1: เนาะมี2
0: ท่านพี่สุเป็นยังไงบ้างพี่สุอยู่คลอง16ป่ะ
1: ใช่
0: พี่สุถล่มลูกกาเห็นพี่บุญอ่ะพี่โทษอ่ะบ้านท่ว
1: ม
0: เขาก็บอกว่าแล้วก็เยอะอยู่แหละเห็นเยอะอยู่เวลาแกไปงานไปไหนมาไหนแกก็จะโพสเลยก็ได้แต่แบบส่วนมากแถวคลองแถวต้องแตกคลองของทางนู้นไปอ่ะน้ำเยอะอยู
1: ่ยังไม่ลดเนาะ
0: เยอะอยู่ถึงได้บอกว่าได้แต่แล้วตอนนั้นต้องริมคลองพอดีเลย
1: ใช่
0: ตั้งแต่คลองหนึ่งถึงคลองเท่าไหร่นู่นอ่ะไปถึงนครนายกอ่ะตอนเนี้ยนครนายกก็หนักอยู่แต่จริงๆอ่ะเขาก็เตือนอยู่นะตอนนี้มันไม่ควรที่จะไปเล่นน้ำตรงน้ำตกก็ยังจะไปยี้กันอีกนะ
1: ใช่มันอันตรายดินถล่มน้ำป่ามาแบบน
0: ี้คือไม่เป็นไรหรอกไอ้คำนี้อย่าเพิ่งคิดนะคะเพราะว่าสงสารพวกหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเขาอะไรอย่างเงี้ย
1: บางทีเราต้องนึกถึงเราตอนวัยรุ่นหรือเด็กๆมันไม่ค่อยคิดอะไรหรอกนะ
0: มันก็จริงอ่ะ
1: มันแบบพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะชังมันไปนั่นตายอาดาบมาเป็นอะไรชังมันอย่างเงี้ยเคยคิดถึงตัวเองตอนเด็กๆนะไม่เห็นจะต้องแบบนี้เลยกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเฒ่าคนแก่หรือคนที่ผ่านโลกมาเยอะเนี่ยเขารู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงก็ได้แต่เตือนแต่นั่นแหละถ้าไม่เจอกับตัวเองเนี่ยไม่รู้
0: คือถ้าไม่เจอกับตัวเองเนี่ยคือจะพูดไม่ได้ถึงจะบอกไม่เข็ดคนไม่เข็ดนี่ไงพิสุบอกแล้วที่บ้านน้ำไม่ท่วมค่ะแต่รอบท่วม
1: แต่ไปไหนไม่ได
0: ้ถึงที่บอกว่านี่ไงบ้านพิสุอยู่คลอง16ตลาดเก่าน
1: ี่มีจากแฟนคลับจากลาวนี่แหละอูดวันหรือชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยเขียนภาษาลาวสบายดีนี่ทักทายน
0: ะ
1: สบายดีก็คือสวัสดีอะไรเงี้ย
0: ดีใจสบายดีค่ะ
1: คนสวยคนหล่อเนี่ยภาษาลาวเลยเนี่ยโอ้ขอบคุณที่ฟังที่ไหนครับจากลาวเนาะนะจ๊
0: ะ
1: ของเรานี่ FM 95นี่ถึงหมดเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเพราะว่าปกติบอสเราก็จะเอานักร้องสปป.ลาวมาเวลาจัดงานเรื่อยๆมาร้องที่นี่บ่อยๆค่ะ
1: นะครับมีอะไรก็ ลองคุยกันทางนู้นเป็นยังไงบ้างนะครับมีใครเดือดร้อนอะไรหรือว่า

0: ความช่วยเหลืออะไรนี่โพสต์เข้ามาเลยถ้าหน่วยที่ช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆเข้ามาดูเนี่ยก็จะดูว่าที่ไหนท้องที่ไหนมีปัญหาเขาอาจจะเข้าไปถึงก็ได้เนา
1: ะ
0: หรือว่าถ้ามันหนักหนาสาหัสจริงๆนี่ก็บอกเลยว่า

0: ทำไม่ได้เพราะตอนนี้ก็บ้านท่วมหมดกระจายกัน
1: ตัวกรรมการเนี่ยก็แย่
0: เพราะว่านายกเองอ่ะพี่โทษเองก็บ้านก็น้ำท่วม
1: อ้าวเหรออ
0: ืมก็น้ำท่วม
1: ไงเห็นไหม
0: แล้วเขาก็ไปจัดงานที่รังสิตนะคะถามว่าเอาไปก็อย่างที่บอกอะสงสัยจัดงานทั้งหมดต้องช่วยเหลือตัวเองกันนะจัดงานเอาของมาใช้เองกันหรือเปล่า
1: สมบูรณ์สาย24
0: ค่ะ
1: คือที่ไหนสาย24เนี่ยไทยดำเอาไทยดำลำพันโอ้เพลงเหรอหรือไงหรือขอเพลงแล้วว่าคุณสมบูรณ์เป็นไทยดำ บ้านอะไรเนี่ยพิษอะไรเนี่ยพิสวนสมุทรปราการสมุทรปราการ
0: สมุทรปราการนี่ท่วมหนักอยู่นะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นบางพื้นที่ค่ะ
1: ใช่ฟังเพลงกันหน่อยไหม
0: นี่ไงเขาบอกว่าแถวแถวทูปัติมีสาหัสอย
1: ู่นั่นสาหัสอยู่ใช
0: ่สาหัสอยู
1: ่ใช่ใช่ตอนนั้นไอ้ตรงอนุสาวรีย์อนุสรณ์สถานนั่นแหละยังท่วมอยู่ยังท่วมอยู
0: ่ก็ส่งกำลังใจให้กันนะคะก็ว่ารอน้ำลดแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาฟื้นฟูกันทีหลังนะคะฟังเพลงอีกสักชุดค่ะ
1: ครับผมเชิญครับ

0: ักเรียนนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: โรคเหน็บชาปลายประสาทอักเสบมองหา

0: ีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: โดยพุ่มพวง Family

0: สายันสัญญาไก่จ๋าแล้วก็สงสารสุโขทัยคณิฐาธิดาไทยต้องร้องคนนี้ยังร้องเพลงอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ร้องค่ะทุกวันนี้ก็ยังออกงานอยู
0: ่
1: ก็มีงานก็ปะปรายต้องบอกว่าวงการลูกทุ่งเราเนี่ยเรายังเจอกันอยู่เพียงแต่ว่าบางคนมีงานมากงานน้อยแล้วบางคนก็ไปอยู่ต่างจังหวัดจะมากกว่าบางคนก็เขาเรียกอะไรมีงานทีก็เข้ามาที
0: เนี่ย
1: คือค่าของชีพมันสูง
0: ถูกกว่าเยอะ
1: แล้วทุกวันนี้งานน้อยอยู่ด้วยก็แบบต่างจังหวัดดีกว่าค่ะ
0: ดีมากมากวันนี้มีแต่สุโขทัยระทม
1: ก็เรื่องน้ำท่วม
0: อย่างเดียวก็เปิดพยายามเปิดเพลงให้มันเกี่ยวกับบรรยากาศเข้าบรรยากาศนิดนึงนะครับพี่พึ่งก็มีนี
1: ่เพลงอะไรคะ
0: เกี่ยวกับน้ำท่วม
1: จำไม่ได้ค่ะ
0: สุโขทัยอ่ะแม่ย่าอะไรสักอย่าง
1: อันนั้นเพลงน้ำตาลูกแม่ย่าน
0: ั่นก็สุโขทัยเน
1: า
0: ะ
1: สุโขทัยอันนั้นน้ำตา

0: ันนี้น้ำท่วมคนละน้ำ
1: อีกหน่อยก็ต้องมีนั่นแหละนักแต่งเพลงเราทันสมัยคือเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยปั๊บเดียวเนี่ยแต่งมาละ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องอะไรมากมาย AI ไปกินหมดแล้ว
1: เนี่ยได้ทั้งถามดูเนี่ยพี่ก็ฟังอ้าวปรากฏว่าที่เราเห็นเนี่ยกดไปอ้าวเป็น AI จัดการหมดเสียง AI หมดเลยนะ
0: AI ค่ะ AI เดี๋ยวนี้มีมิวสิกวิดีโอด้วยมิวสิกเพลงด้วยนะ
1: โอ
0: ้ AI อ่ะ
1: งั้นทำไงนักร้องนักดนตรีมืออาชีพจะทำยังไงเนี่ยต่อไปนี้เนี่ย
0: แต่ก็จะร้องคล้ายๆกันหมด AI อ่ะ
1: จะเสียง
0: คล้ายๆกันค่ะแล้วก็การร้องการอะไรลูกคอมีเพี้ยนด้วยนะหนูฟังแล้วแหละหนูยังบอกว่าบางทีภาษา AI อ่ะมันเพี้ยนได้นะ
1: ใช่
0: คำพูด
1: เนี่ยนะ
0: คำพูด
1: มันจะไม่ตรงทีเดียวไอ้คีย์มันจะ
0: คำพูดเหลื่อมล้ำ มันเหลื่อมล้ำมันแปลกๆมันทะแม่อยู
1: ่ก็ฟังพวกนี้ไปแต่เวลาโชว์ตัวคนจะร้องมันก็ไม่มีอยู่แล้ว
0: ไม่มี
1: ก็ไม่มีหรอก
0: มันก็มีแต่ในที่เราฟังตามคลื่นตามเว็บต่าง
1: ๆอะไรพวกนี้เนาะ TikTok มีคือ AI นี่มันทุกแพลตฟอร์มทุกสื่อใช่มั้ย
0: ใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่า AI รับงานได้นี่นักร้องตกงานนะไม่มีอาชีพไปเลยนะเพราะว่าเสียงเขาได้หมดอ่ะ
1: ใช่คอมพิวเตอร์ทำไง
0: เสียงหล่อเสียงสวยหมดเลย
1: เห็นไหมเดี๋ยวนี้มันก้าวหน้าไปขนาดนี้แล้วอีกหน่อยจะขนาดไหนเราไม่รู้นะ
0: แล้วหน้าตาดีกว่านักร้องตัวจริงอีก
1: โอ้ใช่ทำได้หมดทุกอย่างอ่ะนะโอ้โห
0: คือพอบอก AI มานี่มิวสิกมานะโอ้โหหล่อมากอ่ะถ้าเป็นแบบว่าเรานักร้องลูกทุ่งแต่ละคนหน้าตาก็รู้กันอยู่นะพอ AI ทำมิวสิกมาเนี่ยอุ้ยหล่อเหลือเกินอะไรเงี้ยค่ะก็เพราะว่ามีน้องๆเขาทำอยู่เขาบอกว่าเจ๊เอาไหมเนี่ยเพลงหนึ่งไม่กี่พันเอง
1: เอาเพลงสลักจิตไปทำเงี้ยเหรออ
0: ่าใช่ทำ AI ไม่ถึง 5,000 เอง
1: เ
0: ขาบอกว่าแล้วยังไงต่อเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าทำเป็นมิวสิกเลยมีตัวแสดงนู่นนี่นั่นอย่างนี้มาเลยอ่ะ
1: แต่ไม่ใช่เรา
0: ไม่ใช่เป็นตัว AI
1: แล้วจะมีประโยชน์อะไร
0: ก็นี่ไงคือบอกว่าคือตัดต่อในคอมไงพี
1: ่
0: คือไม่ต้องไปถ่ายจริงไม่ต้องแบบว่าไปลงทุนอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามากสุดก็คือ 5,000 นี่แบบฟิวเลยเฟี้ยวเลยอ
1: ่
0: ะแต่ถ้า 3,000 นี่ก็ยังบอกว่าตัวแสดงน้อยหน่อยอาจจะมีบ้านมีกระท่อมอะไรอย่างเงี้ยบอกเหรอเขาบอกแต่มันตัดต่อภายในแบบว่าวันเดียวเสร็จเลยอ่ะมันไวอ่ะ
1: แล้วเสร็จแล้วถึงเวลานั้นแล้วเอาเพลงพวกนี้ไปโชว์ตัว
0: เดี๋ยวเราพักเข้าช่วง
1: ข่าว
0: สักครู่ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับ
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ที่นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันคปภ.เรียกบริษัทประกันภัยประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลังรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมประสานทุกภาคส่วนดูแลผู้เอาประกันภัยต่อเนื่องสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่องนายชูชาติประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมายให้นายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายจึงเป็นช่วงสำคัญที่จะรวบรวมข้อมูลให้สะท้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งจำนวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประเภททรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายความคืบหน้าการตรวจสำรวจและการประเมินความเสียหายตลอดจนการพิจารณาและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคปภ.ขอให้บริษัทประกันภัยประเมินวงเงินสำรองให้ใกล้เคียงกับความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ภาพรวมความเสียหายได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกรณีรถยนต์ที่อยู่ระหว่างการซ่อมเนื่องจากบางกรณีอาจมีการชำ

0: ราค่าสินไหมเนื่องจากบางกรณีอาจมีการชำระค่าใช้จ่ายบางส่วนและบันทึกสถานะว่าดำเนินการแล้วแต่กระบวนการซ่อมรถยังไม่แล้วเสร็จจึงควรแยกข้อมูลให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีรถยนต์ที่ต้องเข้าซ่อมจำนวนเท่าใดซ่อมแล้วเสร็จจำนวนเท่าใดและยังอยู่ระหว่างการซ่อมจำนวนเท่าใดเพื่อให้สามารถติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการซ่อมได้ตรงจุดนอกจากนี้ที่ประชุมได้ทบทวนแนวทางที่ได้หารือร่วมกันจากการประชุมครั้งแรกทั้งการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน7วันสำหรับกรณีที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจนก่อนเตือนน้ำลดหนี้มาหวั่นผู้ประสบภัยกู้หนี้นอกระบบในกรจาติกาวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กห่วงน้ำลดแต่ปัญหาหนี้นอกระบบกำลังตามมาโดยระบุว่าตลอดสัปดาห์ที่ตนลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสิ่งที่พบคือความเสียหายไม่ได้หยุดอยู่ที่บ้านร้านค้าและอุปกรณ์เสียหายรถที่ทำมาหากินต้องซ่อมรายได้หายไปหลายวันในขณะที่เงินเก็บก็ทยอยหมดไปกับค่าใช้จ่ายจะกลับมาเปิดร้านได้ต้องมีเงินทุนแต่ถ้าเงินช่วยเหลือของรัฐมาช้าหรือเข้าถึงยากกว่าการกู้นอกระบบประชาชนก็อาจไม่มีทางเลือกกู้ 200,000 บาทดอกเบี้ยนอกระบบ 5% ต่อเดือนต้องจ่ายดอกเดือนละ 10,000 บาทผ่านไป2ปีจ่ายดอกแล้ว 240,000 บาทแต่ยังเป็นหนี้เงินต้นเต็ม 200,000 บาทเหมือนเดิมทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการผ่านธนาคารออมสินเปิดสินเชื่อฟื้นอาชีพวงเงิน 20,000 ถึง 200,000 บาทพร้อมช่วงปลอดดอกเบี้ย 3 ถึง 6 เดือนแรกให้ผู้ประกอบการมีเวลาตั้งตัวและมีเงินหมุนกลับมาเปิดร้านการช่วยเหลือต้องเร็วและง่ายใช้ฐานข้อมูลที่รัฐมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและครอบคลุมเครื่องมือทำมาหากินทั้งอุปกรณ์และพาหนะที่สำคัญผู้เช่าหรือคนที่ไม่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านก็เดือดร้อนจริงต้องช่วยคนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ปล่อยให้หลักฐานกรรมสิทธิ์กลายเป็นอุปสรรคต่อการเยียวยาเงินทุนต้องถึงประชาชนให้ทันก่อนความเสียหายจากน้ำท่วมจะกลายเป็นภาระหนี้ติดตัวไปอีกหลายปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: กลับเข้ามาสู่พุ่มพวงแฟมิลี่นะครับ 9:18 นาทีเริ่มด้วยเพลงเร็วๆนะครับจังหวะนิดหนึ่งคุณลำไยคุณลูกนกสุภาภรแล้วก็เพลงที่สองรักหนีรักหนีรักหนีที่เซเว่นรักหนีใช่ไหม
1: รักหนีรักหนีที่เซเว่น
0: แล้วก็แคทริยาครูแคทครูแคทอะไรจะเกิด
1: ก็ให้มัน
0: ก็ให้มันเกิดเออดีนะความหมายทำไมยิ้มบ้างดิเศร้าๆอะไรนักหนาเนี่ยฮะ
1: อะไรมันเกิดก็ให้มันเกิดอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดก็เหมือนเพลง
0: เออ
1: มันก็ทุกอย่างรอบตัวรอบสภาวะ
0: ใช่ไหม
1: อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราทำไงได้
0: ธรรมดาเนาะทุกคนน
1: ะ
0: เป็นอย่างนี้อย่าว่าคือเราเห็นคนอื่นมีความทุกข์แล้วหรือว่าเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีความทุกข์นะ
1: มีทุกคนแหละ
0: นะ
1: เพียงแต่ว่าเขาจะแสดงออกหรือเปล่าเท่านั้นเองจริงๆคือบางทีเรานั่งมองคนอื่นอุ้ยมันมีความสุขจังมันไม่ได้เครียดไม่ได้คิดรู้ได้ไงเออเขาอาจจะแสดงออกแล้วไม่แสดงออกคนเรามันกลบเกลื่อนความรู้สึกกันได
0: ้
1: เออแยะไป
0: แต่บางทีความทุกข์ของเราเนี่ยก็ไม่ต้องไป
1: แสดงออก
0: มากพูดมากคนเราเนี่ยมันความหวังดีมันมีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเห็น
1: เรื่องเราอย่าเล่า
0: เออมันไม่อยากให้ใครดีกว่าใครหรอก
1: ค่
0: ะแค่นี้แหละอาจารย์แค่นี้เพราะนั้นอย่าพยายามพูดเรื่องส่วนตัวออกไปให้มากนักนี่ก็คือพูดถึงรวมๆทุกๆคนแฟนคลับทุกคนก็ฟังไว้นะครับไม่มีความหวังดีไหนเท่ากับญาติพี่น้องหรือตัวเราเองหรอกเนาะ
1: ยิ่งแบบประเภทแบบว่าอย่าบอกใครนะ
0: ไปเลย
1: ประเภทแบบอย่าเล่าให้ใครฟังต่อนะอย่าบอกใครนะไอ้พวกเนี้ยเรื่องชาวบ้านนะชอบเสือกกันเสมอมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเล่าต่อได้สนุกสนานมากอะไรเงี้ยอย่าลุกนะลุกปุ๊บแทงหลังเลยเล่าเรื่องราว
0: เสร็จเลยเสร็จอย่าลุกไปไหน
1: อย่าลุกไปไหน
0: อย่าเข้าห้องน้ำก็โดนแล้ว
1: คือระหว่างเล่ากันไปโอ้ยมีอะไรหรอกแต่ลุกไปปุ๊บเนี่ยเนี่ยก็เป็นมาไปนี่แหละสังคมคนไทย
0: ใช่ความเป็นจริงในสังคม
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ใช่สังคมคนไทยหรอกทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้แหละ
1: เป็นหมดแหละ
0: เออเป็นหมดแหละ
1: เป็นหมดแหละเขาเรียกคนเราปักยื่นปักยาวไม่มีอะไรที่ก็ปากมนุษย์แล้วนะ
0: วันนี้เราก็คุยเรื่องจิปาถะ
1: สัพเพเหระ
0: แต่ก็หนักไปทางน้ำท่วม
1: ห
0: นึ่งเพราะเป็นห่วงเป็นใยกันเราก็ยังไม่จบนะเนี่ยยังไม่จบ
1: ยังเรายังลุ้นกันอยู่เพราะว่าเขายังประกาศอยู่ว่าเมื่อกี้บอกว่าวันที่4ใช่ไหม
0: เลื่อนมาเป็นเนี่ยสิบกว่ากว่าแล้วแล้วก็มันเป็นปีที่ฤดูเดือนหน้าก็ลอยกระทง
1: ใช
0: ่ไหมก็น้ำขึ้นอีก
1: ลอยหน้าบ้านเลยดีกว่า
0: วันเพ็ญเดือน12ไงน้ำก็ขึ้นอีก

0: ตุลาพฤศจิกาเนี่ยน้ำขึ้นนะ
1: ลอยหน้าบ้านกันเลยดีกว่าในไหนก็ขึ้นแล้วนี่น้ำท่วมแล้วนี่นะฮะ
0: โอ้ยไม่ทันสมัยแล้วก็ลอยกันในเน็ตแล้วลอยกันในนี้แล้ว
1: จ้ะ
0: นี่จริงๆนะมันมีจัดงานเนี่ยลอยกันในโซเชียลเนี่ยเอาลอยกระทงกันไปโอ้โห
1: ไม่ต้องไปไหน
0: ไม่ต้องไปไหนเลย
1: ไม่ต้องไปไหนกัน
0: ก็เลยแบบสังมาเมื่อก่อนนี่ประเพณีไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่นะลอยกระทงนี่เราต้องออกนอกบ้าน
1: ตื่นเต้นใส่ชุดไทย
0: เด็กๆยิ่งไปหนุ่มสาวอะไรเงี้ยมันมีความสุขอ่ะไม่ต้องคิดอะไรพ่อแม่ก็หางานทำไปขอเงินพ่อแม่ใช้ลอยกระทงสงกรานต์ปีใหม่จุดจีนอะไรแล้วแต่เนี่ยถ้าเด็กๆเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยไม่ค่อยคิดอะไรมาก
1: ใช
0: ่ออกไปนอกบ้านใช้เงินอย่างเดียวก็มีความสุขอีกแบบนึง
1: ไปเก็บเงินในกระทง
0: ถูกกระโดดลงไปนะ
1: ใช้
0: เลย
1: ไม่ได้คิดอะไรเลย
0: ใส่มาปั๊บนี่ลงมาแล้วกระโดดไปเลยอะไรเงี้ย
1: เดี๋ยวนี้เป็นไงเดี๋ยวนี้จะไปไหนทีก็ต้องแบบว่าคุ้มไหมเสี่ยงไหมอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องแบบต้องคิดกันให้เยอะๆเลยนะคะ
0: เราพูดไปแบบเนี้ยสองคนพูดมาเนี่ยมันเหมือนคนแก่แล้วล่ะจริง
1: จริง
0: ไอ้วัยรุ่นฟังปั๊บอะไรเนี่ยลุงป้าอะไรกันเนี่ยเขาคิดอีกแบบนึงนะเขาคิดอีกแบบนะคนฟังเรา
1: ที่เราพูดกันอยู่เนี่ย
0: ใช่
1: คนที่เข้าใจเรามากที่สุดใครวะ
0: ใคร
1: แท็กซี
0: ่เออ
1: พอพี่ๆแท็กซี่เขาขับรถอยู่แล้วก็เขาฟังพวกเราเนี่ยเขาบอกน่าจะรุ่นเราเขาเดียวกับพวกเราแหละ
0: แล้ว FM 95เนี่ยเขาจะเปิดแช่ไปเลยนะแท็กซี่นะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่ๆแท็กซี่ทั้งหลายนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผู้โดยสารทั้งหลายที่นั่งฟัง FM 95ไปพุ่มพวงแฟมิลี่นะครับฟังเพลงไปฟังพวกเราคุยกันไปหรือนักจัดรายการคนอื่นๆเนี่ยก็คุยกันไปสารพัดเรื่องก็ฟังไปฟังเพลงลูกทุ่งไปด้วยลูกทุ่งยุคกลางยุคเก่ายุคใหม
1: ่
0: ได้หมดนะครับ FM 95
1: คนอื่นอาจจะแบบอยู่ในกรอบนะแต่เราสองคนนี่ไม่อยู่ในกรอบ
0: พูดไปเรื่อย พูดไปเรื่อยเมื่อกี้ว่าจะถามเกี่ยวกับวงการไหนๆก
1: ็
0: ทุ่งเราสนับปกติมันจะมีนิดๆหน่อยเพราะว่าที่อยู่เชียงใหม่ไม่ค่อยได้มาคลุกคลีเท่าไหร่หรอกนะวง
1: อย่างเช่น
0: ก็เป็นยังไงการงานของศิลปินแต่ละท่านมีเยอะอยู่ไหมเข้าหน้าฝนแล้วเป็นยังไงอย่างเงี้ย
1: ไม่ค่อยมีงานกันหรอกตอนนี้เพราะว่าเวลามีงานท
0: ี
1: แล้วก
0: ็
1: หน้าฝนด้วยแล้วก็ตอนนี้แบบมีงานก็ปะปลายมันเหมือนนักร้องแพ็คกันไปหมดแล้วเจอกันทีแบบว่าโอ้โหงานฟรีนี่อยู่ก็เป็นกองเลยมันเหมือนกับแบบถามว่าเฮ้ยทำไมมากันทุกคนเจอกันไม่ใช่อะไรหรอกเหงา
0: ใช่
1: เหงา
0: เจอกัน
1: เจอคนเจอฝูง
0: แล้วก็เผื่อจะยังอยู่นะงานจ้างคราวหน้าเรียกได้นะอะไรประมาณนี้
1: เดี๋ยวนี้ไปกันเป็นกลุ่มแล้วก็ส่วนมากจะเป็นแบบไปแนวลำวงย้อนยุคกันอย่างพี่ทศพลก็จะตั้งเป็นลำวงขึ้นมาคณะหนึ่งก็จะมีนักร้องลูกทุ่งหลายๆคนไปรวมตัว
0: คนฟังเปลี่ยนไปไหมผู้บริโภคเนี่ยมันเองว่าจะฟังประเภทลำวงเยอะขึ้นไหม
1: เขาส่วนมากถ้าต่างจังหวัดชอบสนุกกันมากกว่าม
0: าเต้นชอบอะไรเงี้ยนะ
1: มาเต้นมาสนุกกันแต่ถามว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดนักร้องคนเดียวเนี่ยมันจะลำบากนิดนึง
0: ต้องรวม
1: มันจะลำบากถ้าเกิดนักร้องแบบรุ่นใหญ่มีชื่อก็จะไปรวมตัวก็จะสนุกกัน
0: สุรชาติก็มีของเขา
1: ใช่
0: ไหม
1: ก็จะมีของใคร
0: Hot for Eight
1: ก็หลายๆกลุ่มแต่ว่าลูกทุ่งจะมีหลายกลุ่มอยู่ที่เกี่ยวกับลำวงย้อนยุคอะฮะ
0: แล้วรถแห่ยังมีอยู่ไหม
1: รถแห่จะเป็นฝั่งอีสานของอีสานจะไปคนละกลุ่ม
0: ของเขาก็อยู่ของเขาได้นะ
1: ในพื้นที่ของเขาก็ได้อยู่นะเพราะว่าแต่ช่วงนี้เงียบๆเนาะพูดถึง
0: เขามีการเรียกปิดฤดูกาลเปิดฤดูกาลอะไรไหมล่ะบางที
1: ก็น่าจะแต่ว่าแล้วช่วงนี้ก็ส่วนมากจะเห็นแต่วงหมอลำมาออกงานกันมากขึ้นค่ะมันจะเป็นช่วงบางทีฤดูเกี่ยวข้าวดำนาเขาก็หยุดกันอะ
0: ใช่
1: แล้วก
0: ็ร้องหางเครื่องกลับไปดำนา
1: เหมือนวงเรา
0: เหมือนกันนะ
1: เหมือนวงสมัยก่อน
0: จริงด้วย
1: แล้วบางทีก็อย่างสายอีสานนี่ก็ยังแบบเขาก็หยุดวงซึ่งเหมือนหมอลำอะไรเงี้ยต่างๆก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเข้าช่วงหน้าฝนแต่สมัยนี้ก็น้อยลงแล้วเพราะว่าเขามันเหมือนเขาจ้างมากขึ้นมันมีรถแล้วอ่ะมันมีรถปลูกข้าวเกี่ยวข้าวเดี๋ยวนี
0: ้อ๋อคนที่จะใช้แรงงานคนมันก็น้อยลง
1: ใช่แล้วเดี๋ยวนี้หมอลำนะพูดจะว่าไปนะหมอลำเดี๋ยวนี้มาลัยดีกว่านักร้องทุ่งนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เห็น เขาสามัคคีกันไงไม่รู้
1: ใช่ค่ะพอกับลิเกเลยนะพอกับลิเกคณะลิเกต่างๆเลยนะเดี๋ยวนี้หมอลำนักร้องหมอลำหน้าตาดีๆทั้งนั้นเลย
0: ใช่ใช่ใช่จะเหมือนกันหมด
1: งานเดียวกัน
0: นะก็เลยแบบเออก็ดีอ่ะคือทุกคนมันก็เพื่อปากเพื่อท้องอ่ะเพื่อครอบครัวเนี่ย
1: ค่ะคือต้องบอกเบื้องหน้ากับเบื้องหลังอาจจะไม่เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นไงหนุ่มเกาหลีหมดแล้วนักร้องหมอลำ
0: เกาหลีหมดแล้ว
1: เกาหลีหมดแล้ว
0: ผู้หญิงอ่ะ
1: ผู้หญิงก
0: ็
1: สไตล์เดียวกันหมดสไตล์เดียวกันหมด
0: จมูกโด่งโด่งนะ
1: โรงงานคล้ายๆกันเพราะยาตัวเดียวกันคลินิกหมอก็ยายี่ห้อเดียวกัน
0: ก็ดูดีๆหน่อยแล้วกันเน
1: า
0: ะให้มันมัดได้มาตรฐานอย่าว่าเป็นข่าวกันเยอ
1: ะ
0: ฟ้องร้องกันเป็นหมอเถื่อนหมอกระเป๋าหมออะไรเนี่ยก็ดูแลกันให้ดีๆนะครับ
1: ฟังเพลงกันอีกสักชุดค่ะ
0: ครับผม

0: กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับพุ่มพวง Family 9:37 นเพลงที่จบลงไปอยากเปลี่ยนนามสกุลคุณแหม่ม
1: พี่มันรำ
0: พี่มันรำ
1: ค่ะพี่มันรำ
0: อืมเพลงได้ยินแต่ไม่ค่อยได้รู้จักกับนักร้องเจ้าของเสียงเพลง
1: ค่ะ
0: เพลงนี้ดังพอสมควรนะแล้วก็อยากเจอคนจริงใจดวงตา
1: คงทอง
0: คงทอง
1: ค่ะ
0: เพลงแรกไม่อยากพก
1: ไม่อยากพกเมีย
0: เมีย
1: เพลง
0: ป๋าเอก
1: ค่ะ
0: ป๋าเอกชัย
1: พี่เอกชัย
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างวันทวนสมบูรณ์ดีเนาะ
1: ก็เหมือนเดิมค่ะพี่เขาก็อยู่ในมุมของ
0: จะมีหนังใหม่เขาเป็นผู้กำกับเจ้าของหนังนี่เนาะ
1: ใช่เขาก็มีงงมีงานอะไรแกเล็บเ
0: ลยทางใต้เอกชัยโชว์อะไรยังเห็นอยู
1: ่
0: ก็วันนี้เราเปิดมากี่เพลงเนี่ย18เพลงละ
1: วันนี้มันเหนื่อยๆเนาะ
0: มันฝนมันตามฝนน่ะตามฝนตามเศรษฐกิจอ่ะเหนื่อยๆทักทายแฟนคลับหน่อยดีกว่านะเต็มไปหมดเลยวันนี้โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะเนี่ย
1: คุณวันนี้บอกว่าสวัสดีครอบครัวดวงจันทร์ด้วยนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอุปสรรคต่างๆสู้ๆเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกัน
0: เช่นกันเหมือนกันนะครับคุณยุทธนาสวัสดีครับคุณธิวาสมัยก่อนในการเป็นดีเจเป็นผู้จัดรายการเนี่ยพอแฟนคลับเข้ามาเนี่ยเราโต้ตอบกับแฟนๆอย่างเงี้ยก็ชอบใจนะ
1: ค่ะคือทักบ้างอะไรอย่างเงี้ยได้อ่านชื่อบ้างอะไรบ้างมันรู้สึกว่าเขาก็จะดีใจ
0: เดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่ป่ะเป็นนะ
1: ก็ต้องมีแหละ
0: คือพิมพ์มาแล้วนะได้ชื่อเราเนี่ยเหมือนกับเรารู้จักดีเจนักร้องรู้จักกับแฟนคลับอย่างเงี้ยมันอบอุ่นน
1: ะ
0: บางทีอยากจะฟังเนี่ยคุณสุภาพเนี่ยขอเพลงลูกทุ่งโบราณของน้องลีโอคราวหน้าเราจัดเนาะ
1: จัดรุ่นใหม่บ้างเหร
0: อ
1: ลองสลับกันดูบ้าง
0: คุณทิวาคุณสุภาพคุณคนสันโดษเนี่ยกับแฟนคลับเดิมคนนี้คุณลำดวนเจ้าคนเหนือล่ะสวัสดีเขาเพลงของคนที่ใช่ของเธออนันต์นะโอเคชื่อดาด้าดีที่สุดนะมั้ยเพลงคุณสงวนศรีนี่แฟนคลับเดิมๆคุณประธานนะครับสวัสดีคุณณัฐธานารีคุณณัฐธานารีคุณณัฐธานารีอะไรสักอย่างเนี่ยนะภาษาอังกฤษนะครับคุณแก้วมณีขอบคุณมากๆยินดีมากๆเลยนะครับที่มาฟังลูกทุ่ง FM 95โดยเฉพาะวันเสาร์นะครับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะชื่อรายการประมาณนี
1: ้
0: แล้วก็ช่วงพุ่มพงแฟมิลี่และต่อจากนี้ก็เป็นเดี๋ยวพออจะมาจัดแล้วเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
0: พออลุงเข้ม
1: ค่ะ
0: แล้วก็อาไม้มั้ง3คนนะจัดจอจากเรา
1: 3ไว้เก่า
0: สุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดคนนี้เนี่ยโอ้โหจัดคือเขาเป็นมืออาชีพอ่
1: ะ
0: เรามันสมัครเล่นอ่ะนะแต่ก็อยู่มากี่ปีแล้วเนี่ย
1: โอ้หลายปีนะ
0: หลายปีกันเนาะขออยู่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะขออยู่ไปเรื่อย
1: ๆเราประเภทแบบว่าซื่อตรงกับหน้าที่มาก
0: ใช่ใช่เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่ค่อยลากันมากรายได้ดีมาก
1: อยู่ด้วยใจจริง
0: ๆใช่ถูกต้องถูกต้องที่หนึ่งเนี่ยวันเสาร์7:00 น.กา7:30 น.นะครับใช่ไหมพี่หนึ่งจะคอนเฟิร์มไปใช่ไหม
1: ก็จะประมาณนั้นรับทราบค่ะ
0: ใช่ไหม
1: เข้าใจค่ะโอเคค่ะ
0: ใช่ไหมแล้วก็
1: คนอยู่เชียงใหม่ยังแบบยังต้องมา
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่มามันเหงาเหงาจริงๆเลยคือได้มากรุงเทพบ้างมันก็ดี
1: มันเหมือนเป็นคนมีงานทำอะ
0: ถูกต้องนะ
1: เหมือนเป็นคนเหมือนเป็นคนมีงานทำมีความรู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบหน้าที่ตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งบางคนบอกว่าทำไมต้องตื่นมาทำงานขนาดนี
0: ้
1: คือบอกว่านอนอยู่เฉยก็ได้บอกมันก็ได้อยู่นะแต่มีความรู้สึกว่าอยากทำงาน
0: ใช่ใช่ใช
1: ่คือต้นเดือนแล้วมีความรู้สึกอยากทำงานน่ะ สองสามชั่วโมงก็ยังดีมานั่งมันอาจจะแบบทรมานในการตื่นสำหรับอาชีพพวกเราแต่มันก็ไม่ได้ทุกวันไง
0: ใช่เดือนละครั้ง
1: เดือนละครั้งไม่เป็นไรทนได
0: ้กับแฟนๆนะ
1: ถึงมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ออนไลน์เอาได้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่คนแก่ๆไล่หมดตอนน
1: ี้ไม่
0: ม
1: า
0: หรอก
1: ใช่ไหม
0: เรายังไม่แก่
1: เรายังกระเสือกกระสนมาได้อยู่มีแต่คนถามว่าน้ำท่วมจะมาได้หรือเปล่าพอดีไม่ท่วมลงทางด่วนทางนี้ก็แบบใกล
0: ้เลยถึงปั๊บถึงเลยปั๊บ
1: ใช่ไงไงง่ายหน่อย
0: ถามเจ้าหน้าที่ที่นี่ปกติเนี่ยช่องเก้าเนี่ยมันจะ ที่จอดรถมันจะต่ำๆนะปกติฝนตกนิดตกหน่อยก็จะท่วมถามอ้าวแล้วคราวนี้ไม่ท่วมเออก็แปลกไม่ท่วมกันเนี่ย
1: ค
0: ำตาบอกตอกไม่ท่วมก็เลยบอกเอ๊ปกติช่องเก้าเนี่ยมันจะท่วมนะ
1: ก็ท่วมตัวรถน้องเพชรไง
0: ขับออกไปอย่างดีเลยออกไปอย่างดีเลยโอ้โหเขาบอกในฟ้าโอ้ขับมาอย่างดีพอถึงจะขึ้นสะพานลอยไปทางจานรัชดา
1: อ้
0: าวนามาจากไหนไม่รู้ค่อยๆลึกลึกลึกลึกลึกลึกจนเครื่องดับบอยบอกดับเครื่องเลยหน้าโรงแรมพอดีไปเปิดห้องนอนเลยตื่นเช้ามาค่อยให้ยามมาเข็นรถขึ้นไปเข้าโรงแรม
1: บอกดีไม่ใครไม่เข็นรถไปทางไหน
0: เลยนั่นน่ะสิแบบไม่สนผู้ประสบภัยขึ้นไปนอนโรงแรมเลย
1: ตัดใจเลยใช่ไหม
0: ไม่ไหวอะ
1: แถวรัชดาใช่ไหม
0: รัชดาเลย
1: ไปนอนตรงไหนหรือเปล่า
0: โรงแรมตรงนั้นเลยโรงแรมตรงนั้นเลย
1: ไม่เห็นพื้นที่ตรงนั้นไง
0: ใช่แล้วอ่างว่าน้ำท่วมใช่ไหม
1: อ่างน้ำท่วมไปหลานเราไม่ธรรมดาใส่ร้ายไว้ก่อน
0: ซ่อมไปหลายตังค์นะหลายหมื่นนั้นกันนั่นเนี่ย
1: ธรรมดามันเป็นแบบว่าเหตุสุดวิสัยเพราะว่าส่วนมากคนก็จะจอดรถกันบนถนน
0: เยอะเขาบอกมีเอ็มเบนเบนเรียบร้อยรถเต้รถต่ำเตี้ยๆต่ำๆโดนหมดถ้ารถไม่รถสูงอ่ะ
1: แปลว่าน้ำลึก
0: ลึกนั่งอยู่ในน้ำขมันถึงเอวเนี่ย
1: คิด
0: ดูดิ
1: แปลว่าวันนั้นจัดเล็กแต่วันนั้นฝนตกหนักอยู่นะพ
0: ู
1: ดถึงนะ
0: 25ต่อ26อ่ะ25ต่อ26
1: ใช่คืนนั้นฝนตกหนักอยู
0: ่พอมีข่าวปั๊บของในตลาดในเซเว่นนี่เรียบร้อย
1: หายเกลี้ยง
0: ใช่ม
1: ั้ยพอหนูเองหนูก็วันที่25 26หนูก็ออกไปข้างนอกเหมือนกันรถก็ขับไปกระแทกอ่ะตรงเคิร์ฟหินเขาเรียกเคิร์ฟลูกคลื่น
0: อ
1: ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตรงใต้นั้นมันจะมีหินก้อนใหญ่อยู่อะไรเงี้ย
0: ตึง
1: ก็บุบไปนั่น
0: อ
1: ่ะฟึ่งถึงโดนไป
0: ทั้งที่น้ำแล้วก็สามารถที่จะค่อยผ่านไปได้อย่างนี้ใช่ไหมมันตึงอย่างนี้ใช่ไหม
1: มันจังหวะเราก็ไม่รู้เราก็ต้องเร่งกันเนาะเพราะว่ามันอยู่ในน้ำอ่ะกลัวรถดับอะไรเงี้ยเรียบร้อยค่ะอยู่ก็ใต้กระทะล้อค่ะใต้กระทะใต้ท้องรถอ่ะ
0: บ
1: ุบค่ะบุบค่ะ
0: ก็คือที่เล่าเนี่ย
1: ประสบภัย
0: ผู้ประสบภัยที่เล่าเนี่ยให้แฟนๆได้รู้เลยว่าไม่ใช่เฉพาะพวกคุณนะไม่ใช่เพราะแฟนๆนะที่มีประสบการณ์แบบนี้พวกเราก็เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากเห็นไหมดารานักร้องเขาก็เป็นกันเยอะเห็นไหมเห็นข่าวไหมเพราะฉะนั้นเสมอกันแฟนๆก็เป็นแฟนๆก็โดนพวกเราก็โดนเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากเอาประสบการณ์ของเราเล่าให้ฟังว่าไม่ใช่โดนคนเดียวนะ
1: ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออยากจะให้รักษาป้ายรถกันให้มากๆเพราะว่าเราลุยน้ำรถ
0: มันหลุดได้นะ
1: ป้ายชอบหลุดนะ
0: แล้วก็คนจะขอใหม่ก็ช้านาน
1: ใช้เวลาอีกยังไงก็นั่นแหละถึงได้บอกว่าเอ๊ะไปหน่อย
0: เอ๊ะไปก่อน
1: นะคะถ้าเกิดลุยน้ำอะไรอย่างเงี้ยลงมาดูรอบรถเลยบางทีแล้วแบบถ้าเอ๊ะแรกมักจะแม่นเสมอ
0: ใช่
1: นั่นแหละ
0: ถ้าไปไหนไม่ได้รถจอดไว้ที่สูงเราไปอย่างอื่นดีกว่า
1: ก็ตอนนี้แถวบ้านหนูอะแถวบางบัวทองตรงเนี้ยเขาเริ่มเอารถไปจอดที่สูงๆกันแล้วเพราะว่าแถวห้างแถวนั้นก็ให้จอดฟรีจนถึงวันที่9ค่ะตอนนี้ก็แถวไอ้ BTS แถววังไผ่ก
0: ็สูงๆจอดนั่นเลย
1: เขาก็จอดกันหมดเพราะว่าเขาก็ระวังจน
0: แล้วก็นั่งรถนั่งไอ้รถไฟฟ้าไปอะไรไป
1: ก็ทำรถไฟฟ้าบางคนก็บ้านมีรถหลายคันเขาก็ไปจอดกันประมาณนั้นเลย
0: ก็ประมาณนี้น
1: ะ
0: ก็เป็นเราก็เป็นสื่อกลางที่จะบอกข่าวว่าตอนนี้เป็นยังไงก็ติดตามข่าวแล้วกันนะแฟนๆทุกท่านก็ติดตามข่าวแล้วก็เปิดนี่แหละ FM 95ไว้ทุกดีเจทุกท่านเนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องน้ำท่วมกันเยอะตอนเนี้ยแล้วก็จะรายงานข่าวกันแล้วต้นชั่วโมงแล้วก็มีรายงานข่าวจากรัฐบาล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็ได้บอกให้แฟนๆได้รับรู้กัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฟังเพลง
1: อีกสักหน่อย
0: ครับผม
1: ค่ะ
2: โดยพุ่มพวง Family ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: เดี๋ยวโผล่ปัญหาวนเวียนซ้ำๆทุกตรงจอน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิป
7: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปด็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปด็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปด็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
8: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
9: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
8: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: โดยพุ่มพวง Family

0: ครับขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับพุ่มพวง Family ได้รับใช้มา2ชั่วโมงครึ่งเต็มๆผมแล้วก็น้ององค์ว
1: ัน
0: นี้ก็ได้พูดกัน
1: สเปเฮระ
0: สเปเฮระไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็เตือนแฟนคลับเกี่ยวกับน้ำท่วมน
1: ะ
0: ครับพอพวกเราก็โดนกันแล้วก
1: ็ดูแลสุขภาพ
0: ดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับ
1: สุขภาพจิตสุขภาพใจ
0: โอ้นี่สำคัญมากจิตใจเราต้องดีก่อนถ้าอย่างนั้นมันตัวเราถ้าไม่ดีนะอย่างอื่นมันก็แย่ไปหมดนะ
1: มันก็จะแบบเครียดไปหมดนะ
0: เดือนหน้ามาพบกันต้นเดือน
1: วันที่7
0: พฤศจิกายน
1: ว
0: ัน
1: ที
0: ่7
1: เดือนหน้าก็จะเป็นพฤศจิกาก็เล็กเดือนกว่าเดือนกว่า
0: ปีใหม่
1: ไวมาก
0: ครับผม
1: ถึงได้บอกว่าทำอะไรก็นะ
0: ให้รีบๆทำ จะรักใครก็บอกจะเคารพใครสมัยก่อนไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้ากอดไม่ค่อยกล้าเดี๋ยวนี้ทำเถอะพออายุมากๆขึ้นอีกหน่อยวันเวลาเนี่ยมันรวดเร็วมากแล้วบางคนศิลปินหลายท่านนอนตื่นมาปั๊บไม่ตื่นเลยยังไงก็มีนะครับพวกเราก็อยู่ในนั้นด้วยและแฟนๆทุกๆท่านก็เหมือนกันตอนนี้มันโลกมันวิปริตอ่ะก็ต้องดูแลกันไปเรื่อยๆ
1: จากเมื่อก่อนหนูเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อย
0: คิด
1: ไม่ค่อยคิดมากเดี๋ยวนี้เป็นคนคิดมากเลยแต่ก็ยังเป็นคนคิดบวกอยู่เหมือนเดิม
0: นะครับก็ขอบคุณเราสองคนแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนี้เดี๋ยวมีพอวาสุลุงไม
1: ้
0: แล้วก็ลุงเข้มนะครับจะมาจัดต่อจากเราสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลสั่งการมหาดไทยเร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยากำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอช่วยเหลือเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่าให้เกิดปัญหาซ้ำเติมนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำที่เกิดเหตุในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปนั้นผู้ประสบอุทกภัยสามารถลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้2ช่องทางได้แก่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในพื้นที่กทมกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพชายอายุ66ปีสะอื้นน้อยใจที่ถูกเจ้าหน้าที่ดุว่าเล่นไลน์ได้ทำไมไม่เรียนรู้แอปทางรัฐพร้อมกับมีผู้ประสบภัยหลายคนยอมรับวิธีลงทะเบียนค่อนข้างยากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้จังหวัดอำเภอและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเร่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางจะต้องเดินเข้าไปหาเพื่อให้ความช่วยเหลือไม่ใช่ให้ประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการในพื้นที่จะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากรัฐบาลหากพื้นที่ใดเกิดปัญหาผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอต้องรับผิดชอบซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนไม่ใช่ซ้ำเติมประชาชนปภ.รายงานน้ำท่วม26จังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่คลี่คลายสถานการณ์ต่อเนื่องนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม162อำเภอ 1,254 ตำบล 9,219 หมู่บ้านและกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 3,244,091 คนปภ.เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางและลดระดับน้ำที่ท่วมขังพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นลำดับแรกทั้งการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการนำอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ที่น้ำลดลงปภ.จะเร่งสำรวจบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมา
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shopmania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in1 จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: กับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: เสาร์นี้นะครับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษสดๆเลยนะครับเครือข่ายลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศตอนนี้นะครับอยู่กับเรา3คนเหมือนเดิมนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับผมวาสุและจัญญาครับ
1: และตามมาด้วยผมลุง
2: เข้มสารต้าครับผม
3: และผมตาไม้ไมตรีนิยมแสงครับผม
0: ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจไปยังอาจารย์ไมตรีที่สูญเสียนะครับนะฮะเรื่องราวของ
3: คนลูกทุ่ง
0: ใครนะ
3: คนลูกทุ่งท่านผอ.พูดมาอย่างนี้ก็ดีแล้วผมขอแสดงความเสียใจเลยอย่างวันเนี้ยนะครับเพื่อนผมเนี่ยดอยอินทนนท์เนี่ยนักแต่งเพลงที่มากมายเดี๋ยววันนี
0: ้ดังหลายเพลงเลย
3: นะครับ5โมงเย็นที่วัดสะพานแล้วก็ไม่ยังไม่มีใครรู้นะสดๆร้อนๆเลยเมื่อคืนนี
0: ้เอาแต่ผมถึงจะรู้ล่ะ
3: สูญเสียนักร้องที่นิสัยดีวงการนานแล้วภาคภูมิเพชรพังงาเสียเมื่อคืนยังไม่น่าเชื่อเลย
0: เนี่ยคุยกัน
3: อยู่เมื่อวาน
0: เนี่ย
3: ตอน
0: เ
3: ช้าก็คุยกันอยู่วันเสาร
0: ์พี่สตริงก็ตองวงทู
3: สองวงทูแล้วก็อ้วนวงประจันบานด
0: ู
3: ดิไปกันแบบ
0: โอ้อ้วนประจันบานนี่ผมแบบเคยดูตั้งแต่สมัยโลกดนตรีอ่ะแล้วยังเพลงยังเล่นอยู่เลยเนาะ
2: ครับ
3: สนิทกันด้วยเลยอ้วนเน
0: ี่
3: ยเนี่ยดูดิอย่างอันเนี้ยผมบอกเลยภาคภูมิเพชรพังงาเนี่ยเมื่อวานก็ยังคุยกันอยู่เชื่อไหมเมื่อคืนตายตอนประมาณตีหนึ่งตีสองอ่ะว่าเขาอากินในลงกองไปอ่ะแล้วก็หายใจไม่ออกส่งโรงพยาบาลดูสิตายเลยอ่ะตกใจมากเลยเนี่ยว
0: ่
3: าวันนี้รดน้ำศพที่วัดพุทธบูชาพระรามสองถนนสุขสวัสดิ์เนี่ย
0: ครับ
3: โอ้โหขอแสดงความเสียใจจริงๆ
0: ไปยังครอบครัวแล้วก็ญาติสนิทมิสหายด้วยนะครับทุกท่านที่เราเอ่ยนามนะครับนะฮะบางท่านก็อาจจะไปไม่ได้หมดนะเนาะก็ขอแสดงความเสียใจไปนะเพราะว่าแบบนี้เพราะว่าวิกฤตเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยยังคงต้องจับตาดูนะฮะอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเมื่อวานนี้แถวลาดพร้าวเกิดมาในชีวิตนี่ผมยังไม่เคยเห็นลูกเห็บมากับผมเห็นลูกเห็บมาแล้วผม
3: ได้ข่าวว่าตกกัน
0: เม็ดอะไรวะเม็ดอะไรวะผมมีธุระต้องไปแถวเฮ้ยแล้วรถเราจะพังไหมนะเนี่ยแหละ2วันติดนะครับอากาศมันวิปริตมันแปรปรวนเนาะแล้วสภาพการนะครับลุงเข้มไปเซอร์เวย์แถวพระคลองจันทร์มาใช่ไหมครับ
2: คลองจันทร์มานะครับคุณราชูอาจารย์
0: เสียหายยัดเยิน
2: เยอะมาก 100% เลยนะฮะตอนนี้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆนะครับก็สิ่งของที่เสียหายเนี่ยขนมาไว้หน้าร้านเต็มไปหมดเลยนะครับ
0: แล้วก็มีหน้าไมค์คุยกันกับผมเป็นคุณยายนะฮะทั้งสองท่านอยู่เคหะลมกล้าวก็มีอยู่คลองจันทร์ก็มีก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็ได้แต่ประสานแล้วก็บอกเบอร์โทรไว้อาสาสมัครให้กู้ภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยเหลือโดยด่วนเลยนะครับมีแบบอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วก็ตอนนี้พื้นที่บ้านผมเองคุณวสุครับในหมู่บ้านนักกีฬาตอนนี้น้ำยังไม่ลดเลยครับแล้วก็น้ำดำน้ำเหม็นมากเลยผมสงสารนะครับพี่น้องชาวหมู่บ้านนักกีฬาตอนนี้น้ำไม่สามารถจะ
0: คนไม่ค่อยแชร์หมู่บ้านนักกีฬาเนี่ย
2: ใช่ครับ
0: คนไม่ค่อยแชร์ไม่ค่อยรู้นะครับรู้แต่ละกระบังหัวตะเข้อะไรพวกนั้นอ่ะเรารู้เพราะว่าท่วมเป็นพื้นที่รับน้ำอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เขาก็มีบริการรถรับส่งฟรีนะนะฮะแถวบริเวณนั้นนะครับ
2: ยังไง
0: แถวกรุง
2: รบกวนนะฮะรบกวนคนที่รู้จักท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับว่าให้ท่านไปเยี่ยมเยียนหมู่บ้านนักกีฬาบ้างนะครับตอนนี้แย่มากแล้วก็ทุกคนจิตตกหมดเลยนะครับตอนนี้เท้าก็เปื่อยหมดเพราะฉะนั้นตอนที่ท่านหาเสียงท่านเข้าไปนะคร
0: ับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขตหลายๆเขตทำงานหนักนะครับ
2: ใช่ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เขตคันนายาวที่ผมช่วยเป็นส่วนตัวเนาะนะฮะแล้วก็เขตดินแดงเขตโอ้ทุกเขตอ่ะเหมือนกันหมดนะครับ
2: ครับ
3: ผมขอเสริมหน่อยท่านผอ.ตอนนี้มันเป็นไปทั่วแล้วก็เราต้องขอบคุณพวกมูลนิธิต่างๆเนี่ยที่เข้าไปช่วยเหลือกันแบบ
0: าา
3: แล้วไม่มูลนิธิ
0: ดารานักแสดงนะฮะ
3: ถึ
0: ง
3: เหลือกันหมด
0: บ้านตัวเองประสบภัย
3: นะท่านผอ.ใจเย็นๆทุกคนเนี่ยแล้วก็สำหรับไอ้พวกที่ชอบกระแสว่าคนนู้นคนนี้ทำอย่างนั้นอย่างอย่าเลย คุณไม่ได้ช่วยแล้วก็คุณก็อยู่เฉยๆการช่วยเนี่ยเขาช่วยกันเต็มที่แต่ว่าโอ้โหประชาชนต้องกี่หมื่นกี่แสนแล้วก็องค์กรเนี่ยมีกี่คนเขาก็พยายามช่วยนะช่วยเห็นใจกันเขาช่วยทุกคนแต่มันไม่หมดหรอก
0: ที่ปักคลองจันทร์ผมเห็นแฟด21ใช่ไหมครับเจ๊น้อย
2: เจ๊น้อยข้าวแกงปักใต้
0: ร้านแกก็จะปิ่มและตรงป้ายแบนเนอร์นะครับเจ๊น้อยลุงดำเนี่ย
2: หมดทุกอย่างเจ๊น้อยบอกว่าม
0: ันหมด
2: เกือบจะท้อแต่ยังไม่ท้อนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนะครับคุณสุวจันทร์ไปดีครับตอนนี้รถสไลด์ทุกๆบริษัทนะครับกรุณาอย่าขึ้นราคานะครับเขาเดือดร้อนอยู่แล้วรถเขาจมน้ำนะครับเขาร้องเรียนมาทางผมว่าเดี๋ยวนี้บางคันค่าสไลด์ 5,000 4,500 5,500 6,000 ถ้าคุณจะเอาเลวนะครับเพราะฉะนั้นรถสไลด์เนี่ยจริงๆแล้วราคาปกติจะดีกว่านะครับ
0: ครับมาช่วยกันในภาวะแบบนี้แล้วก็ถนนหนทางนะครับนะฮะผมวิ่งไปแถวเกษตรนวมินทร์แถวเลียบทางด่วนนะเอกมัยรามอินทราเนาะนะฮะเข้าไปดูสภาพบรรยากาศหลังจากฟื้นฟูแล้วเนาะยังมีรถหลายคันที่จอดทิ้งไว้อย่างนั้นนะไม่สนใจไม่อะไรเลยเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนาะจอดจะเป็นเอาปล่อยไว้เลยแล้วเรียกอาจจะแบบเลือกรถบริการสาธารณะไปนะครับไม่สนใจแล้วนะครับเพราะว่าต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนเนาะนะฮะกว่าจะหนูอย่างอื่นยังไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับสถานการณ์มันแบบค่อนข้างวิกฤตถึงวิกฤตมากบางคนก็จะบอกว่าเป็นมหาตะภัยอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันก็หนักกว่าปี54ที่เราเจอมานะครับ
2: ใช่ครับอ
0: าจจะเป็นฝนธรรมชาติหรือเป็นเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองช่วยเหลือกันในภาวะแบบนี้และน้ำใจของคนไทยนี่ที่เราเห็นเนี่ยมันไม่เคยเหือดแห้งไปจากสังคมไทยเลยและเป็นอัตลักษณ์ที่ชาติอื่นเขาก็ไม่มีในโลกนะครับนะฮะลำพังเราจะรอการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็เขาก็อาจจะมีขั้นตอนมีอะไรของเขานะฮะที่เราอาจจะไม่รู้เนาะนะฮะก็ต้องเข้าใจบริบทของการทำงานของเขาด้วยนะครับส่งกำลังใจให้หลายๆจุดหลายพื้นที่ด้วยมีโรงครัวพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9หลายจุดหลายพื้นที่มีพิพิธทหารนะฮะที่ดูแลอยู่ด้วยวันนี้ผมถึงเริ่มต้นด้วยดอกไม้แด่วีรชนนะครับเสียงร้องของพี่ซ่าหมาวอนะครับแล้วก็ตามไปด้วยขอบคุณทวินสุวรรณนะครับแล้วก็พี่รักจริงนะครับ 1BK Band เราจะสู้แล้วก็ฝ่าวิกฤตนะฮะในเรื่องราวต่างๆเรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของโรคร้าวต่างๆนะครับที่มันตามมาโอ้โหน้ำมันมีกลิ่นนะน้ำแสดคลองสันทำล่มกล้าวหรือจุดไหนก็แล้วแต่พัฒนาการก็เจอนะครับหลายๆจุดหลายพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพเนาะในต่างจังหวัดที่ปราจีนบุรีนะครับแถวสระแก้วระยองก็เยอะนะครับที่เจอนะครับ
2: อยุธยาก็มาแล้วใช่ไหมครับ
0: นครปฐมอยุธยานะฮะแม่น้ำท่าจีนโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับนครปฐมก็มานะครับหลายจุดหลายที่อาจจะพูดไม่หมดนะครับก็ต้องดูแลกันนะครับนะฮะแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะใครที่มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับจะเห็นลุงเข้มซานต้านะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะเพิ่มเติมบอกรายละเอียดบอกฟังกันด้วยนะครับว่าอยู่พิกัดไหนฟังกันอยู่แถวไหนแล้วก็ระดมความช่วยเหลือมีการทั่วถึงกันหรือยังบางท่านอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยก็เม้นเข้ามาได้เราก็จะเป็นสื่อกลางดีๆในการช่วยเหลือกันนะครับนะฮะในภาวะแบบนี้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าในเขตเมืองเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ย จะลดลงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังเขตรอบๆเนี่ยก็ยังมีจุดลืบๆอย่างหมู่บ้านนักกีฬาที่คุณแก้มบอกไปเนี่ยนะครับยังหนักอยู
2: ่หนักมากเลยครับหนักมากเลยครับ
0: ยังหนักอยู่นะครับก็ฝากไปยังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยต่างๆด้วยนะครับนะฮะที่ช่วยดูแลนะครับแล้วก็คุณความมีน้ำใจที่เราเห็นในวิกฤตแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นผู้ประสบอุทกภัยเองก็จริงก็ต้องออกไปช่วยคนโน้นคนนี้นะครับผมเห็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพี่โควิดเนี่ยนะครับก็ไปช่วยกับทีมของมาดามแป้งด้วยอะไรเงี้ยกระทรวงไลน์มาพูดคุยกันนะครับก็ซาบซึ้งในน้ำใจมากๆเลยอนุโมทนาบุญกับหลายๆท่านด้วยนะครับนะฮะหลายๆท่านเลยที่ผมอาจจะอ่านไม่หมดอ่ะนะนะฮะหลายๆจุดหลายพื้นที่เลยนะครับนะฮะก็ดูแลกันนะครับในภาวะแบบนี้แล้วเราก็เชื่อว่าลูกทุ่งมหานครยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการ พึ่งพานะครับเป็นสื่อดีๆในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆนะครับนะฮะฝากเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีนะครับ

0: ส่งกำลังใจให้หลายจุดหลายพื้นที่เราอาจจะพูดไม่หมดนะเนาะวันนี้เนาะ
1: ใช่
0: รามกำแพงก็เจอเยอะเพิ่งจะล้ำรถนะนะทั้งหน้ารามหลังรามในตัวมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยนะครับที่เป็น พันธมิตรที่สำคัญของลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ส่งกำลังใจให้คณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาด้วยนะครับนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยโอ้โหบริเวณรามนี่กว่าจะลดลงเนาะผมเห็นในภาพแล้วโอ้โหเยอะมากมายแล้วก็ผู้คนอาศัยอยู่ในบริเวณรามนี้เยอะแยะมากมายทั้งหลังรามด้วยนะครับนะฮะแล้วก็พี่เชิญดักเชิญ
1: ใช่ครับ
0: นะครับไม่แน่ใจว่าเจออะไรหรือเปล่านะ
1: น่าจะเจอนะครับเพราะว่าในกกท.หน้ากกท.ซอยมหาไทย
0: เพิ่งจะลด
1: ซอย53เนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมที่มาทำมากินกัน
0: ใช่
1: ประสบกันเยอะมากเลยครับ
0: นะครับนะฮะแล้วก็โอ้หลายจุดหลายพื้นที่นะครับนะก็ส่งกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ท่ามกลางวิกฤตนะครับก็มีงานประชาสัมพันธ์นะครับมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับก็มีงานประเพณีศาสตร์เดือน10นะครับก็คงต้องมีการจัดงานอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนะ
1: ฮ
0: ะเป็นประเพณีเพราะว่าชาวใต้นี่เขาก็มีความเชื่อนะครับในเรื่องราวของการจัดงานนะครับก็คนใต้ก็คงไปร่วมงานนะครับหลังจากสถานการณ์ที่เลวร้ายนะครับนะฮะประเพณีศาสตร์เดือน10ของคนใต้นะครับมีหลายจุดหลายพื้นที่ที่เราได้ทราบข้อมูลนะครับแถวหนองจอกนะครับทางศรีวินัยอุฟ้ากลาดนะครับกรุณาส่งข้อมูลมานะครับนะฮะแถวว
1: ัดใหม่ลำนกแฝกนะครับก็อยู่ถนนสุวินทวงศ์ซอย40นะครับจัด2วันนะครับก็วันที่10ก็จะมีหนังตะลุงแล้วก็ห่มหลับแล้วก็ออกร้านขนมประเพณีจำหน่ายสินค้าของภาคใต้
0: คิดถึงขนมลาเลยเนาะขนมลาขนมอะไรบนหวานน่ะนั่นแหละนั่นแหละ
1: แล้วก็วันที่11กรกฎาคมครับก็จะมีแห่บลับแล้วก็ชิงเปลดลำมโนลาปีนเสาน้ำมันแล้วก็ร่วมกันทำกิจกรรมบุญทางศาสนานะครับก็ถือว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีใต้นะครับวันที่10ถึง11ตุลาคมบุญศาสตร์เดือน10ที่วัดใหม่ลำนกแฝกนะครับถนนสุวินทวงศ์ซอย40แล้วก็ที่สมาคมชาวภาคใต
0: ้
1: ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็จัดตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่10เหมือนกันรู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะครับ
0: ครับนะฮะก็ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นแล้วกันเน
1: า
0: ะนะฮะจะเป็นคนใต้หรือไม่ใช่คนใต้นะครับไปร่วมงานกันทั้งหมดนะครับไปดูประเพณีวัฒนธรรมของคนใต้นะครับนะฮะดูแลกันนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับผลิตมาแค่1เพลงนะครับแล้วไม่ต้องยาวนะนะเพราะเราเปิดได้จำนวนจำกัดจริงๆ3นาทีเสร็จไม่เกิน4นาทีนะครับนะฮะแล้วก็ส่งมาให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ของคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่เป็นนักร้องหรือเป็นศิลปินนะครับส่งมาตามที่อยู่เลยครับ
1: ครับส่งมาที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครอสมท .63/1 ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครราชธานี10310นะครับหรือว่าถ้าท่านใดอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลนะครับก็มาส่งกันได้ที่ตึกปฏิบัติการชั้นล่างนะครับตรงประชาสัมพันธ์ส่งมาแค่เพลงเดียวโครงการเพลงช้างเผือกของเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ
0: เมื่อสักครู่ได้ฟังร้านยักษ์ใหญ่แดนใต้นะครับ by TN นะครับเตือนใจนะครับแล้วก็คนไม่สมบูรณ์แบบตุ้มเม้งบอนเฮดนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับมอมแมมนะครับได้ไป4สัก5ดาวกันเยอะเลยนะครับอาจารย์มีตัวมีอะไรจะเสริมไหม
2: ครับขอบคุณมากท่านผอ.เนี่ยมันเป็นโอกาสตอนเนี้ยผมดีใจอย่างหนึ่งนะว่าเพลงที่เราวิจารณ์ชี้แนะไปเนี่ยที่ให้กำลังใจไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ใน TikTok เปิดกันเต็มเลยนะแล้วก็อย่างวันเนี้ยจะเป็นแนวเพลงที่หลากหลายนะโดยเฉพาะเนี่ยพวกออกเพลงป๊อปสตริงเนี่ยพัฒนากันเยอะนะเดี๋ยวนี้การทำในอย่างที่ท่านหมอบอกอย่าทำยาวเพลงนี้ไม่จำเป็นนะคุณจะต้องโอ้โหร้องยาวเหมือนดูหนังอะโอ้หนังดีแต่มันยาวมันเลอะเทอะไปเอาสั้นๆนะดีแล้วแล้วก็การทำงานเนี่ยก็มีคนควบคุมดูแลที่มีประสบการณ์ช่วยเรานะเนี่ยเพราะว่าโอกาสเพลงช้างเผือกเนี่ยไม่มีอีกแล้วที่ใครจะกล้าทำแบบนี้นะครับมีรายการเดียวจากอสมท FM 95เนี่ย
0: เราไม่มีค่าใช้จ่ายเราเผยแพร่ผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ประเทศทั่วประเทศเลยแล้วคุณผู้ฟังจะเก็บผลงานของตัวเองไว้ทำ ทำไมทำไมก็เผยแพร่มาสิเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางดีๆในการแบบดูแลผลงานของคุณฟังนะครับแล้วแต่ผลงานของคุณฟังนะครับแล้วก็ชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะมีหลายๆเพลงเลยนะครับนะฮะที่ผลิตผลงานแล้วส่งมาที่ลูกทุ่งมหานครเดี๋ยวเราจะเผยแพร่ผลงานให้นะครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นเพลงไหนมันหน้าใหม่หรือหน้าเก่าหรือจะเป็นคนที่เคยคุ้นเคยจะเป็น AI หรือไม่เป็น AI เดี๋ยวค่อยว่ากันมากลับมาวิจารณ์กันนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาลุ้นกันนะครับ
1: ครับ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
3: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
2: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
4: สบู่บอมสิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมสิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่น
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
8: เดี๋ยวเราจะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยแล้วก็คุณผู้ฟังก็มีส่วนร่วมในรายการนะครับมีเพลงใหม่ให้คุณผู้ฟังส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้กับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกด้วยนะครับนะฮะหลังข่าวต้นชั่วโมงก็จะมีข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนานาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยปรับใจไม่ทันนะครับฟันดี้ซึ่งเคยได้เผยแพร่ผลงานไปแล้วก็ได้ไป5ดาวนะครับแล้วก็อีกสักเพลงหนึ่งนะครับนะฮะเป็นเพลงในนามของสัตว์ป่านะครับพักดีชัยทัศน์นะครับ2เพลงนะครับแล้วก็ฟังข่าวชั่วโมงหน้ามีลุ้นนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถมีส่วนร่วมในรายการนะครับกดไลค์กดแชร์ใน Facebook Fanpage จะเห็นหน้าลุงเข้มนะฮะเขายาวๆหน้าหล่อๆนะฮะเป็นฝรั่งแต่ดีหรือเป็นอะไรเป็นคนใต้หรือเป็นคนอะไร
9: ฝรั่งขี้นก
8: อ๋อฝรั่งขี้นกพันเรือกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมส่งดาวนะครับให้กับเป็นกำลังใจให้กับศิลปินนะครับหลายๆท่านด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาหลังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไท

ไม่ว่าเธอจะพูดเพื่อใครฉันขอพูดในนามของผมไพร

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเตรียมรับมือฝน 4-10 ตุลาคมเหตุพายุจากเวียดนามเจาะเข้าไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประชุมติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสถานการณ์มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งระดมการระบายน้ำสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลหรือจังหวัดที่มีสถานการณ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันตกสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมจากวันนี้เป็นต้นไปคือการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่4ตุลาคมไปตลอดสัปดาห์จนถึงวันที่10ตุลาคมเมื่อดูจากภาพถ่ายจากดาวเทียมจะเห็นว่ามีมวลน้ำก้อนใหญ่สีแดงอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาผ่านทางประเทศเวียดนามและเข้าสู่ประเทศแถบอินโดจีนทั้งหมดซึ่งน่าจะมาถึงไทยในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้ได้พูดคุยกับแม่ทัพภาคที่4แล้วให้เตรียมความพร้อมและรับมือประสานงานกันกับทุกภาคส่วนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้หลังการประชุมเสร็จจะลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการการระบายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงมาจนถึงจังหวัดภาคกลางเพื่อดูว่าปริมาณน้ำเป็นอย่างไรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้มุ่งมั่นในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปฟังหรือไปสนใจเรื่องของการบูลลี่กระทบกระทั่งตั้งคำถามในเชิงดูถูกดูแคลนและสร้างความปั่นป่วนพร้อมขอให้มั่นใจในสิ่งที่กำลังทำอยู่ยศชนันเผยเตรียมรับมือน้ำเหนือล่วงหน้า2เดือนตั้งวอร์รูมเฝ้าระวัง24ชั่วโมงนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวตอนหนึ่งในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่ามีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วตั้งแต่2เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องการเดินหน้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือซิงเกิลคอมมานด์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องข้อมูลทั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.กรมอุตุนิยมวิทยาและจิสดาที่จะบูรณาการข้อมูลและซักซ้อมร่วมกันขณะเดียวกันนายกชนันยังยกตัวอย่างกรณีการเกิดเหตุในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดน่านซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะฝนตกชุกในพื้นที่สูงจึงมีการติดตั้งสถานีโทรมาตรบนพื้นที่สูงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหากมีปริมาณน้ำฝนตกเกินกว่า50มิลลิเมตรจะมีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ชุมชนทำให้ประชาชนในพื้นที่อุ่นใจมากขึ้นโดยจะส่งคนในชุมชนหรือผู้นำชุมชนไปอบรมเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและอ่านค่าได้ด้วยตนเองซึ่งขณะนี้นอกจากพื้นที่จังหวัดน่านมีการขยายไปยังจุดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังมีการทำดิจิทัลทวินหรือแบบจำลองดิจิทัลเสมือนจริงของพื้นที่คู่ขนานกันไปที่จะมีเซ็นเซอร์ว่าระดับของน้ำว่าควรจะขุดลอกคลองเมื่อใดแม่น้ำใดผ่านการใช้เรือวัดระดับความลึกผ่านระบบโซนา
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ก็ขอไม่ถาม
1: นะฮะชั่วโมงที่2แล้วนะครับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับยังคงติดตามเรา3คนนะครับในช่วงเวลาเพลงช้างเผือกนะครับผมบาสุกและจันยาครับ
2: และตามมาด้วยผมลุงเข้มซานต้าครับผม
3: และผมตาไม้ไมตรีนิยมแสงครับผม
1: อ้าววันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเพลงใหม่ๆนะครับฝีไม้ลายมือจากศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับชื่อวงอะไรครับ
2: The Zero นะครับคุณประสุครับแล้วก็เพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ชื่อว่าเพลงรักคืออะไรนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองและเรียบเรียงโดยเดอะซีโร่แต่เพียงเจ้าเดียวนะครับ
1: ครับเป็นยังไงครับอาจารย์ไมตรีเชิญพี่ภาควิจารณ์ก่อนเลย
3: ครับขอบคุณมากนี่ตอนนี้ล็อกกำลังมาแรง
2: ร้อง
3: มีเน่เนี่ยนะศิลปินเป็นโลกแล้วเน่เก่งพูดถึงอันนี้ก็ออกสไตล์ล็อกแต่เป็นซอฟต์ล็อกลงมาเบาๆนะครับนี่สไตล์เพลงล็อกเหมือนกันเป็นเรียกว่าซอฟต์ล็อกมันเบาลงมานะการผมว่าเนี่ยผมขอชมเลยนะตอนเนี้ยการส่งเพลงเข้ามาเนี่ยเหมือนแข่งขันกันแล้วตอนเนี้ยแข่งขันกับตัวเองเนี่ยเนี่ยผมบอกว่าวัยรุ่นเลยนะเพลงในยุคเนี้ยสไตล์ของใครของมันไม่ต้องไปตามใครหรอกมันบางครั้งมันอาจจะเหมือนคนนู้นบ้างคนนี้บ้างไอ้นี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่นี่เป็นสไตล์ของเขาเองที่จากสำเนียงในการร้องของเขาเนี่ยขึ้นมาก็โชว์เสียงร้องมาเลยอะไรรักคืออะไรเนี่ยนะก็ถือว่าใจได้แล้วก็ดนตรีก็โอเคเลยแล้วเวลาการซาวมิกออกมาเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะครับเพลงเนี้ยบางช่วงก็จะมีออกเหมือนประสานเสียงอะเป็นหมู่นะครับเขาร้องเขาเองเนี่ยผมว่าเนื้อร้องทำนองอะไรเนี่ยก็ใช้ได้เลยเนี่ยผมอยากให้นักร้องที่จะส่งงานเข้ามาเพลงช้างเผือกนะได้ฟังติดตามรายการเพลงช้างเผือกนะแล้วก็เอามาพัฒนานะครับก็ผมให้กำลังใจเต็มที่เลยนักร้องรุ่นใหม่นะครับตะเข้มแก
2: ขอบคุณครับอาจารย์ไมตรีครับสำหรับผมก็เพลงนี้ไม่มีอะไรแตกต่างจากความรู้สึกของอาจารย์ไมตรีนะครับผมว่าเขาทำมาได้ลงตัวการร้องการกำดนตรีนี้ไม่มีตรงไหนที่สะดุดหรือทำให้เราสามารถจะจ้องจับผิดแล้วก็มาติ่งนะฮะสำหรับเพลงนี้ผมว่าผ่านครับคุณวาสุล่ะครับ
1: ก็เป็นเพลงของคนรุ่นใหม่เนาะนะฮะ
2: ครับ
1: ในสไตล์ที่กำลังอยู่เนี่ยอินเทรนด์อย่างที่อาจารย์ไมตรีบอกนะฮะแบบซอฟต์ร็อกหน่อยนะครับนะฮะก็ถือว่าเปิดได้นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดคนลูกทุ่งที่ลูกทุ่งจ๋าๆนี่ก็อย่าไปอะไรกันมากมายเพราะว่านะฮะยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปตามรูปแบบนะครับนะฮะก็ต้องให้กำลังใจกันส่งเสริมกันนะครับนะฮะในฐานะเป็นเขาตั้งใจผลิตผลงานมานะครับในรูปแบบนี้ใน Facebook Fanpage มีไหมครับ
2: มีคุณรัฐแกงซ่ากลน่ารักนะครับก็บอกว่าให้5ดาวได้เลยครับส่วนคุณธนกฤตฤทธิไกรก็อันนี้ก็เรียกว่าติติงร่วมกับเราดีเจ3คนด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับ
1: แล้วชิชนุพงศ์ล่ะครับลูกรักของพ่อเข้มล่ะครับ
2: น่าจะจมน้ำอยู
1: ่
2: แต่ว่าแรกๆเข้ามาทักทายแล้วนะฮะ Facebook ไลฟ์ของไอ้เบบ
1: 95ครับแล้วกินอะไรหรือยังอ่ะชิชนุพงศ์อ่ะ
2: อยากกินไอติม
1: อ่ะนะฮะอาจารย์ไมตรีให้กี่ดาวดี
3: ครับผมให้กำลังใจเลยนะ5ดาวครับ
2: เท่ากันครับผมก็5ดาวครับ
1: 5ดาวเช่นเดียวกันไก่ย่างกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพลงแรกประเดิมกันนะฮะผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสคุณผู้ฟังก็มีส่วนร่วมในรายการนะ Facebook Fanpage อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยแล้วเพลงที่2เพลงนี้นะครับนะฮะว่าจะได้กี่ดาวเนาะ SMS ก็ได้4689400 LINE @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยสดๆนะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับเพลงที่2เป็นเพลงจากใครครับ
2: ขาประจำนะฮะที่มีนิคเนมว่าคนพันเสียงนะครับเขายังใช้ชื่อเดิมเน็ตพีรกรนะครับเพลงใหม่ที่เขาส่งมาให้เราแนะนำในวันนี้ชื่อว่าเพลงซาหลวงตาจรัญนะครับคำร้องทำนองโดยคนพันเสียงนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดย กันเองเรคคอร์ดนะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
1: แล้วเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็มีส่วนร่วมในรายการกับเราด้วยนะครับในการส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้ศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกด้วยกันนะครับ

อาทุมะอะอุสิวังพรหมาจิตตังสัพพะบูชามหาบูชาปสิทธิลาภาพระวันตุเมรวยรวยเฮงเฮงเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือขอให้ลูกมีชื่อเรื่องลือคนรักและคนเมต

0: แนทพิลกรเขาก็เป็นศิลปินในโครงการเพลงชั้นเบิกอีกหนึ่งท่านขยันมากเลยเนาะนะฮะส่งผลงานมาบ่อยๆนะครับให้เราได้ฟังผลงานกันแล้วก็พิพากษาวิจารณ์กันนะครับเพลงชื่อสามช่าหลวงตาจรัญนะครับอ่ะฟังแล้วเป็นยังไงครับคุณเข้ม
1: ก็ต้องขอโทษด้วยเมื่อสักครู่ผมไม่เห็นเลข3นะครับที่อ่านชื่อเพลงผิดนะครับ
0: ครับ
1: ก็สำหรับผมเพลงนี้ของคุณเนทพิลกรนะครับผมขอชื่นชมก่อนอันดับแรกคือการคิดเพลงเขียนเพลงแล้วก็ออกแนวเพลงมาแบบไม่มีอะไรที่ว่าฟังแล้วมันติดขัดในลำหูเลยนะครับแล้วก็เพลงนี้ถ้าไม่เป็นเพลงเฉพาะนะฮะเป็นเพลงส่วนตัวหรือเพลงเฉพาะหลวงตาจรัญเนี่ยผมถือว่าคุณเนทเนี่ยเก่งมากเลยนะฮะคุณคิดเพลงได้น่าจะใช้เวลาพอสมควรนะครับการร้องของคุณก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าถือว่าดีเลยนะครับสำหรับเพลงนี้ของคุณเนทพิลกรนี่ผมขอชมเชยเลยครับอาจารย์ไมตรีล่ะครับ
2: ครับตะเข้มผมอาจจะแย้งกับตะเข้มนิดนึง
1: ได้ครับ
2: บังนะครับคือเพลงนี้โอเคเลยนะผมจะบอกขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นสไตล์เรียกว่าว่าคาถามาเนี่ย นะก็ถือว่าโอเคก็มีขลุ่ยมาแล้วพอขลุ่ยเสร็จแล้วก็ว่าคาถาแล้วก็เข้าสไตล์ช่าช่าช่าเลยสามช่าเนี่ยนะครับตอนนี้ดนตรีเนี่ยโอเคเลยตอนนี้การร้องเสียงเขาเนี่ยจะออกเสียงนิ่มนะร้องเสียงแบบคือเสียงเขายังแบบเขาพยายามคอนโทรลเสียงเอาเป็นเสียงหล่อตอนนี้มันไม่สุดเวลาการร้องเนี่ยแล้วก็การแต่งเพลงเนี่ยมาดีเลยตอนแรกเนี่ยสัมผัสทีนี้พอมีสัมผัสเนี่ยเราฟังเพลินๆเนี่ยบางช่วงมันไม่สัมผัสเนี่ยพอไม่สัมผัสแล้วมันสะดุดเลยเนี่ยพอฟังแล้วมันนี่มันน่าจะโอ้โหอีกนิดเดียวน่ะเป๊ะเลยทีนี้ว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราชี้แนะเราวิจารณ์เราไม่ใช่ไปเบรกหรืออะไรอยากให้พัฒนาแต่งเพลงเนี่ยดีแล้วแต่การแต่งเพลงเนี่ยในเมื่อรู้ออกสไตล์ลูกทุ่งอย่างเงี้ยเพลงเนี้ยมันออกโอเคเลยเพลงอ่ะร้องให้เต็มเสียงแล้วก็ไม่ต้องร้องเสียงหล่ออะไรหรอกเพลงเนี้ยร้องให้สุดเสียงแล้วก็การเขียนเนื้อเนี่ยพยายามอย่าทิ้งสัมผัสยิ่งเรามาสัมผัสมาแล้วเนี่ยโอ้โหมันน่าจะได้มันสะดุดนิดนึงนะครับเพลงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับท่านบอครับ
0: สำหรับผมเนี่ยคุณแนทเนี่ยก็คือเราเห็นพัฒนาการเข้ามาอยู่ตลอดเนาะเขาก็มีลีลาของเขาในรูปแบบนะแต่เพลงนี้ผมว่าก็มันก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะเท่าที่เราเคยนั้นมามันก็พอเปิดได้แต่มันไม่ถึงมันยังไม่ถึงที่สุดอะนะผมว่าคุณแนทก็ยังอยากฟังคำวิจารณ์ไปเรื่อยๆนะครับก็ส่งผลงานมาเรื่อยๆผมว่ามันก็จะดีขึ้นพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะขออนุญาตส่งกำลังใจให้กับคุณณัฐพิรกรด้วยละกันเนาะในฐานะที่เป็นคนเปิดเพลงคุ้นเคยอยู่กับเพลงที่ต้องเปิดเพลงอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นกำลังใจให้ติเพื่อก่อและยอเพื่อสร้างสรรค์กันนะครับเอาวันนี้นะฮะใน Facebook Fanpage มีไหมครับ
1: มีครับคุณรัฐแกงซ่าคนน่ารักให้มา4ดาวครึ่งคุณธนกฤตลิทที่ไกลก็น่าจะ4ดาวครึ่งนะครับคุณวาสุครับแล้วก็อะไรนะเพลงที่2 4ดาวพออ้อคุณนักกฤตลดมาเหลือ4ดาวนะครับคุณรัฐแกงซ่าอ่านไปแล้วนะครับก็มีแค่นี้ครับคุณวาสุครับ
0: นะครับอ่ะให้กี่ดาวบ้างลุงเกม
1: ส่วนตัวผมเนี่ยต้อง4ดาวครึ่งครับคุณวาสุอาจารย์ไมตรีครับ
0: อาจารย์ไมตรี
2: ครับให้กำลังใจครับพัฒนาไปเรื่อยๆ4ดาวครึ่งครับ
0: 4ดาวครึ่งเช่นเดียวกันนะครับมาถึงเพลงที่3ในสัปดาห์นี้บ้างครับ
1: เขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่าต๋องพิทักษ์พงศ์นะครับเพลงใหม่ของเขาที่เราจะแนะนำให้วันนี้ชื่อว่าเพลงเงาะป่าลาฮักนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณพลุกพิษณุและเรียบเรียงดนตรีโดยเดอะเจซี่นะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
0: ใครอยากมีส่วนร่วมในรายการนะครับ SMS เข้ามาได้468-9400ครับ LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcod.net หรือ Facebook Fanpage นะครับร่วมกันให้ดาวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับกับเรา3คนด้วยนะครับเพลงที่3แล้วครับในสัปดาห์นี้

0: ก็เป็นศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกท่านที่3ในสัปดาห์นี้นะครับชื่อคุณต๋องพิทักษ์พงศ์นะครับเพลงชื่อเงาะป่าลาฮักนะครับขออนุญาตทั้ง2ท่านวิจารณ์ก่อนนะครับผมเองก็ในฐานะที่มีเพลงสไตล์แบบนี้มันเยอะนะถ้าเป็นเพลงลูกทุ่งเนี่ยนะครับก็ถือว่าเปิดได้นะครับฟังได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเลยนะครับนะฮะก็เป็นรูปแบบนะครับของคุณต๋องเองนะครับนะฮะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเพลงนี้ลุงเข้มว่าไงครับ
1: ผมว่าดีเลยครับเพลงนี้ถ้าเป็นสไตล์ไลน์แบบนี้เนี่ยเป็นเพลงตลาดดีแล้วก็คนฟังเนี่ยจะชอบกันโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคอีสานนะครับเพลงนี้ถ้าเปรียบเทียบกับนักร้องที่ระดับมืออาชีพก็ไม่ได้แตกต่างหรือว่าห่างเหินกันมากนะครับอาจารย์ไมตรีล่ะครับ
2: ครับผมเพลงนี้ผมชอบการแต่งเพลงเขานะ
1: ครับ
2: มีไอเดียนะคนเนี้ยแต่งเพลงได้โอเคเลยเขาเข้าใจวางคอนเซ็ปต์คิดคอนเซ็ปต์ตามหลักเงาะป่าเนี่ยในหนังสือเนี่ยมันจะถอดรูปได้เป็นพระสังฆ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ในเพลงเนี้ยเนื้อหาสาระมันถอดรูปไม่ได้มันขี้เลยนะก็ต้องเสียไปให้ไอคนที่ใหญ่โตกว่าหรือรูปหล่อกว่าอะไรเนี่ยเนี่ยมันแบบผมเข้าใจเขาเข้าใจเขียนมานะมันผิดกับเงาะป่าไอ้ทั่วไปในหนังสือเนี่ยแล้วยังตอนจบยังบอกว่าไม่ได้เหมือนในหนังสือถูกต้องเลยเนี่ยเงาะป่ามันขี้เลยอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มีความน้อยใจเพลงเนี้ยเนื้อร้องก็ดีดนตรีก็โอเคเป็นอีสานเนี่ยขึ้นมาก็มีขลุ่ยมีพินอะไรเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของดนตรีผมว่าทำได้ใช้ได้เลยการมิกเสียงอะไรมาชอบครับท่านบอกครับ
0: ผมก็ชื่นชอบนะเพลงนี้นะ แล้วก็ไม่รู้ใน Facebook Fanpage มีไหมครับลุงเข้ม
1: มีครับมีคุณรัดแกงซ่าบอกว่าชอบเลยให้5ดาวนะครับคุณดอกรักยศตะโคตรนะครับก็ให้มา4ดาวครึ่งครับแล้วตามมาด้วยเดี๋ยวต้องไล่นะฮะ
0: ไล่เป็นไง
1: ลูกชายคุณวัสุมาแล้วครับ
0: อ
1: ุ๊
0: ย
1: ส
0: รุปพงก็ทานอะไรยังอ่ะ
1: ยังเลย
0: แย่เลยเนี่ย
1: เนี่ยให้มา4ดาวดูที่ใจร้ายเสียเปียกเนี่ยก็
0: ไงจะใครล่ะ
1: ให้มา5ดาวครับคุณวัสุครับเพลงนี้ให้กันมาหลายคนเลย
0: ผมส่วนตัวผมชอบนะฮะให้5ดาวนะครับ
1: ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพลงนี้ส่วนตัวก็ให้5ดาวครับเราเล่นครับ
2: ห้าดาวคร
0: ับ นะครับเราตีเพราะก่อนเยอะเพราะสร้างสรรค์นะแต่ละคนแต่ละคนก็ไม่ได้เตรียมอะไรกันมาก่อนสดๆเลยนะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับเพลงที่4ในสัปดาห์นี้ครับ
1: ศิลปินที่มีชื่อว่าอีจูจิฟิชเชอริ่งกับณเดียวพงศธรนะครับ
0: เดี๋ยวนี้อ่านภาษาไอต่างด้าวอะไรได้หรอ
1: จดใส่ฝ่ามือไว้
0: อีจูจินะครับนะฮะฟีเจอริ่งกับณเดียวพงศธรนะครับเพลงชื่อฮักหวานหวานนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นชาวชาติอะไรหรืออะไรยังไงหรือจะเป็นคนไทยที่ชื่อเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้
1: มาลุ้นกันนะครับแล้วก็เพลงนี้คำร้องทำนองโดยณเดียวพงศธรแล้วก็เรียบเรียงโดยอีจูจินะครับอ่ะมาฟังกันดู
0: คุณผู้ฟังก็มีส่วนร่วมในรายการกับเรา3คนได้ด้วยกันส่งดาวมาเป็นกำลังใจใน Facebook Fanpage นะครับให้กับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกชั้นที่4

0: วันนี้นะครับเพลงที่4ในสัปดาห์นี้นะครับถึงคิวอาจารย์เมตรีละนะครับวิจารณ์เพลงนี้กันหน่อยเร็ว
1: ครับเพลงนี้ผมบอกจริงๆนะว่าขึ้นมาผมโดนเลยชื่อเนี่ย
0: โดนลูกเห็บหรือโดนอะไร
1: ตกใจไงเพราะว่าซาวเนี่ยออกมาเนี่ยมันโอเคเลยเพลงนี้ฮักหวานใช่ไหมเขาชื่อเขาอะอย่างที่ตะเข้มา
0: ฮักหวาน
1: เขาชื่ออีจูอีจี
0: ้อ๋ออีจูอีจี้อ๋อผมว่าคิดว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือเป็นภาษาอะไรอ่ะ
1: เขาก็เหมือนทับศัพท์อ่ะเขาก็ตั้งของเขามาแบบคนนี้ตรงนั้นอีจูอีจี้อีจูเนี่ยมันเป็นถ้าเป็นอีจูเนี่ยมันเป็นเครื่องมือดักปลาครับเป็นเหมือนล่อปลาตู้อีจูอีนี่เขาก็เลยใส่ขำๆมาอีจู้อีจี้น
2: ะครับ
0: ถามจริงกระซิบนิดนึงคือแฟนคนแรกนี่เป็นคนเหนือใช่ปะ
2: ใช่
1: ผมอ่ะมันทั้งนั้นแหละ
0: หรอทั้งนั้นคือทุกภาคเลย
1: แหมคนเพลงอยู่แล้วเล่นลูกทุ่งสมัยก่อน
0: อันนี้เราไว้เนี่ยอันนี้อย่าไปบอกใครนะคุณผู้ฟังนะฮะเราพูดลับๆกันเราเคยขาย
1: ม
0: าฟังทั่วประเทศ
1: นักดนตรีมาก่อนทั่วประเทศนะ
2: ไม่ต้องระบุตัวบุคคลนะ
1: ไม่ต้องระบุ
2: หรอกใครที่เป็นนักดนตรีนักร้องนี้ทั่วประเทศอยู่แล้ว
0: ที่อยู่แถวประชาชื่น5ไงคนนั้นน่ะ
1: คนนั้นไม่ทําในคนกรุงเทพ
2: คนนั้นเก่าเลยรุ่นบรม
0: ไอ้เราก็คิดว่าเ
2: ป็นอาจารย
0: ์อาจจะแค่มาชื่อเป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่าวะทําไมมันทําเพลงไทยอะไรอย่างเงี้ย
1: นี่ผมบอกเลยเพลงเนี้ยผมชอบไอเดียเค้านะอินโทรขึ้นมาเนี่ยเขาโชว์เสียงเหมือนกันแต่พอมาเข้าดนตรีเนี่ยอีสานเลยนะมีพินมีแคนอะไรเนี่ยแล้วบีทเขาทำดีนะซาวด์ดนตรีออกมาก็ดีบางช่วงจะมีสไตล์เสียงด้วยเสียงซอฟต์ๆเนี่ยเบาๆเนี่ยผมว่าเขามีไอเดียเลยล่ะเพลงเนี่ยจับตามองให้ดีนะเพลงเนี่ยผมว่าเสียงร้องเขาก็มีเอกลักษณ์เพลงเนี้ยแล้วก็สไตล์ดนตรีการมิกเสียงออกมาก็ใช้ได้การแต่งเนื้อร้องทำนองผมว่าโอเคเลยเพลงเนี้ยผมว่าโคเวอร์เลยในความรู้สึกผมนะก็ผมให้กำลังใจเลยนะครับตะเข้มแก
2: ขอบคุณครับอาจารย์ไมตรีครับสำหรับผมว่าเขามีไอเดียที่ดีนะครับทำอะไรออกมาที่ทำให้คนฟังอยากจะเปิดฟังใหม่1 2 3 4ฟังไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเพลงนี้ผมว่ามันแปลกดีแล้วก็ไอเดียดีนะครับคุณวาสุล่ะครับ
0: ผมชอบเลยทีนี้ชอบอีกแล้วทำไมเป็นสัปดาห์นี้ผมชอบเยอะก็ไม่รู้นะเปิดได้บ่อยๆนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังคุณจะหูใกล้ๆเคียงกับพวกเรา3คนเหมือนกันเนาะนะครับมีคอมเมนต์ใน Facebook Fanpage ไหมครับ LTM FM 95
2: มีคุณดอกรักยศตะโคตรนะฮะให้มา4ดาวครับคุณรัดแกงซ่าคนน่ารักให้มา4ดาวครึ่งแล้วก็คุณแชมป์ให้มา5ดาวนะฮะลูกแชมป์ให้มา5ดาวคุณรัฐบอกว่าดนตรีเพราะคนร้องก็เสียงใช้ได้เลยเดี๋ยวนะครับไล่ไปเรื่อยๆก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ
0: ครับ
2: คุณฤทธิไกรก็ให้5ดาวนะครับเสียเปียกไม่ได้ให้ดาวมานะครับ
0: อืม
2: แล้วก
0: ็โอ้มีหลายท่านเลยเราอ่านไม่ค่อยทันนะ
2: ค
0: ุ
2: ณธนกฤตฤทธิไกรก็ให้มา5ดาวครับอ่านไปแล้วครับก็ซ้ำนะครับยาวเยอะเลยครับ
0: โอ้เยอะหลายท่านเลยนะครับ
2: ขออนุญาตเบรกแค่นี้ก่อนนะครับ
0: นะครับสรุปดาวกันดีกว่า
2: อาจารย์ไมตรีครับ
1: ครับผมบอกเลยเพลงนี้ผมชอบเป็นพิเศษเลยการมิกเสียงเนี่ยดนตรีเนี่ยทำมาดียังไงนะถ้ามิกเสียงไม่ดีนะมันก็ดรอปอันนี้เขาได้ฟังทั้งหมดเลยทั้งพินทั้งแคนเนี่ยมันฟังแล้วก็ขนาดตอนช่วงเสียงเบาๆเนี่ยซอฟๆเนี่ยมันก็ฟังออกนะครับอันนี้ผมให้กำลังใจเลย5ดาวครับ
2: ผมก็เป็นการส่วนตัวเลยครับให้5ดาวครับ

0: ดาวเหมือนกันนะครับนะฮะเป็นกำลังใจให้ติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างสรรค์กันนะครับเพลงสุดท้ายในสัปดาห์นี้ครับ
1: ครับเขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่าไอดินเลิศนารานะครับเพลงใหม่ของเขาที่ส่งมาให้เราแนะนำในวันนี้ชื่อเพลงว่าอย่ายื้อนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยเจ้าตัวเขาเองนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณต้าโกสยามนะครับเชิญฟังพร้อมๆกันเลยครับ
0: แล้วก็คุณฟังก็มีส่วนร่วมในรายการใน Facebook Fanpage ส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้กับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกท่านสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้กี่ดาว

0: ก็เป็นยังไงครับลุงเข้ม
1: ผมบอกตรงๆเลยนะครับว่า
0: โกงไปโกงมา
1: โกงไปโกงมานะครับว่าสำหรับสองนี้เนี่ยเพลงดีทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะเพลงนี้ก็ผมว่าเขาร้องได้ความหวานความน่ารักของความเป็นตัวของตัวเองนะครับไอดินเลิศนารานักร้องท่านนี้ก็น่าจับตามองนะครับ
0: มีตัวตนนะไม่ใช่ AI เนาะ
1: ตอนแรกนึกว่า AI
0: ไม่ใช
1: ่ครับ
0: ไม่ใช่ AI
1: พอเซิร์ชมาดูแล้วก็มีตัวตนนะครับถือว่าสำหรับโครงการเพลงช่างเผือกนักร้องร้องได้ขนาดนี้นะครับภาพรวมแบบนี้ผมว่าผ่านเลยครับอาจารย์แมตีล่ะครับ
2: ครับเพลงนี้ผมชื่นชอบอย่างหนึ่งว่ามันเป็นสไตล์เพลงป๊อปอีสานเนี่ยมันเพราะว่าอย่างไอดินเนี่ยเนื้อเสียงเขาโอเคอยู่แล้วล่ะนะแล้วแต่นี้ว่าเพลงนี้เขาออกสไตล์เพลงป๊อปนะไม่ใช่ลูกทุ่งจ๋านะแต่ว่าเวลาเขาร้องเนี่ยลูกเอื้อนลูกคอเขาเนี่ยผมว่าเขาทำได้ดีเลยมันเป็นเอกลักษณ์นะดนตรีออกมาก็ดีการมิกเสียงออกมาก็ผมถือว่าใช้ได้เลยอันนี้ให้กำลังใจได้เลยอย่างที่ตะเข้มบอกอ่ะวันนี้ผมถือว่าเขาพัฒนากันทุกคนเลยเนี่ยมันถือว่าระดับอาชีพได้แล้วพวกเนี้ยนะครับครับท่านผอ.ครับ
0: ผมชอบเป็นการส่วนตัวอีกเหมือนกันนะครับเพลงนี้เปิดได้นะครับไม่มีปัญหาเขาเป็นสไตล์อีสานนะแรกๆผมก็นอกรอบกับลุงเข้มเป็น AI ปะผมก็เซิร์ชเลยนะนั่นเลยปรากฏว่าโอ้มีตัวตนเนาะเออไม่ได้ AI เนาะนะครับร้องดีนะครับน่าส่งเสริมนะครับจริตจักร้านใช้ได้นะครับแล้วก็ดูทรงแล้วน่าจะมีอนาคตต่อไปเรื่อยๆนะครับนะขอวิพากษ์วิจารณ์สั้นๆแบบนี้นะครับแล้วก็คุณผู้ฟังครับนะฮะใน Facebook Fanpage ของเราก็เม้นกันเข้ามาร
1: ัวๆนะคุณรักเยอะๆคนน่ารักก็ให้มา5ดาวคุณดอกรักให้มา4ดาวนะครับ
0: หลายท่านเลยนะครับ
1: มีคุณธนกฤตนิติไกรก็ให้มา5ดาวครับคุณดอกรักครับก็ที่เหลือก็ชมเชยกันมาว่าอาทิตย์นี้เพลงดีๆทั้งนั้นเลยโครงการเพลงช่างเผือกครับ
0: ใช่แล้วครับนะฮะก็อย่าลืมนะวันจันทร์เริ่มต้นขอกันได้นะครับสรุปดาวกันดีกว่าลุงเก้ให้กี่ดาว
1: ผมให้5ดาวครับ
2: ครับสำหรับผมเห็นด้วยครับ5ดาว
0: ห้าดาวเช่นเดียวกันนะครับนะฮะนะฮะเราติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างสรรค์วันจันทร์เนี่ยอย่าลืมนะครับให้เพลงคือแต่ละสัปดาห์เว้นสัปดาห์เนี่ยที่เราจัดรายการเนี่ยก็จะมีเพลงช้างเผือกสลับกับเพลง AEC เพลงดีจากพื้นบ้านไม่ใช่ขอเฉพาะวันเสาร์นะ
1: คว
0: รทำลายคุณผู้ฟังก็ช่วยหลอกหลอนนักจัดรายการให้มันแบบตลอดเลยให้ช่วยส่งกำลังใจเพราะว่า ความฝันของศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกหลายๆท่านเนี่ยอยากจะทำให้ความฝันของเขาเป็นจริงขึ้นมาได้นะครับด้วยการส่งพลังส่งกำลังใจให้เขาได้ผลิตผลงานดีเพื่อเชิดชูอะไรต่างๆนานาให้กับวงการเพลงนะครับได้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับนะฮะกำลังใจเล็กๆน้อยๆล่ะครับด้วยการขอทุกนัดช่วงนัดจัดรายการนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับต่อชาวศิลปินนะครับที่เข้าร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกทุกท่านกันนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยฟังสรุปข่าวในรอบวันกับทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บหนึ่งนะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกลับมาฟังเพลง AEC เพลงดีจากพื้นบ้านกันนะครับเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวนะครับ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮฟคุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ไทยเชฟ
1: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
3: เฮฟคูณคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
5: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
6: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
11: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
10: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
11: 5ปียามาฮ่า5ปี
12: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
13: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกาประชุมรับมือฝน 4-10 ตุลาคมพายุจากเวียดนามจ่อเข้าไทยน้ำป่าซัดเสียชีวิต1รายขณะขึ้นไปหาปลาบริเวณเหนือน้ำตกไพรวันพบร่างติดอยู่กับเถาวัลย์บริเวณอ่างอ้ายหมีห่างจากน้ำตกประมาณ 1.5 กิโลเมตรจนใต้เปิดแผนซุ่มยิงถึงบ้านตำรวจรือสอตกเป็นเหยื่อขณะลาพักนั่งกินปิ้งย่างกับเมียและลูกสาววัย9เดือนเปิดฉากยิง2นัดซ้อนกระสุนเฉียวคางคอและไหล่เจ็บแต่รอดบุดหวิดทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีครับผู้ฟังครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่3ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยครับนายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเตรียมรับมือฝนวันที่4ถึง10ตุลาคมเหตุพายุจากเวียดนามจ่อเข้าประเทศไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประชุมติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสถานการณ์มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งระดมการระบายน้ำสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลหรือจังหวัดที่มีสถานการณ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันตกสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมจากวันนี้เป็นต้นไปคือการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีประมาณน้ำเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ4ตุลาคมไปตลอดทั้งสัปดาห์จนถึงวันที่10ตุลาคมเมื่อดูภาพจากดาวเทียมจะเห็นว่ามีมวลก้อนใหญ่สีแดงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาผ่านทางประเทศเวียดนามแล้วก็เข้าสู่ประเทศในแถบอินโดจีนทั้งหมดซึ่งน่าจะมาถึงไทยในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้ได้พูดคุยกับแม่ทัพภาคที่4แล้วให้เตรียมความพร้อมร่วมมือประสานงานกับทุกภาคส่วนวันนี้ครับหลังประชุมเสร็จนายกบอกว่าจะลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์เกี่ยวกับการผลัดจัดการน้ำนะครับการระบายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงมาจนถึงจังหวัดภาคกลางเพื่อดูว่าปริมาณน้ำนั้นเป็นอย่างไรขอให้มุ่งมั่นในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปฟังหรือว่าไปสนใจเรื่องของการบูลลี่กระทบกระทั่งตั้งคำถามในเชิงที่ดูถูกดูแคลนสร้างความปั่นป่วนพร้อมขอให้มั่นใจสิ่งที่กำลังทำอยู่ณขณะนี้ครับ
4: ขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าตามที่ปภ.กระทรวงมหาดไทยแจ้งเปิดลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีอาศัยอยู่ประจำที่เกิดเหตุในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีการเยียวยา2ช่องทางด้วยกันนะคะคือการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีแล้วก็สามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์กับอันที่2ค่ะยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าของสำนักงานเขตกทม.นะคะซึ่งทางกทม.ก็เปิดให้บริการผ่านทางออนไลน์ด้วยซึ่งใน2ส่วนนี้จะแยกออกจากกันค่ะประชาชนสามารถไปลงทะเบียนได้ทั้ง2แบบนะคะเพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาทั้ง2ทางส่วนที่มีการเผยแพร่ภาพชายอายุ66ปีน้อยใจค่ะที่ถูกเจ้าหน้าที่ดุว่าเล่นไลน์ได้แต่ทำไมไม่เรียนรู้แอปทางรัฐก็มีผู้ประ สบภัยหลายคนนะคะก็เจอเหตุการณ์เดียวกันทางโฆษกค่ะก็ยอมรับว่าวิธีการลงทะเบียนค่อนข้างยากซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีสั่งการให้จังหวัดอำเภอเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่น้ำท่วมอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางจะต้องเดินเข้าไปหาเพื่อให้ความช่วยเหลือไม่ให้ประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยถ้าพื้นที่ไหนมีปัญหาผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอต้องรับผิดชอบซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยย้ำนะคะว่ามีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนไม่ซ้ำเติมประชาชนค่ะ
5: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทมได้เปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพครับว่าขณะนี้กทมยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยคลองแสนแสบสถานการณ์ดีขึ้นสามารถระบายน้ำได้มากขึ้นขณะที่คลองประเวศบุรีรมย์โดยเฉพาะช่วงลาดกระบังระดับน้ำยังสูงครับแต่ว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆภารกิจสำคัญคือการเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเคหธานีนวธานีและก็พื้นที่ใกล้เคียงพร้อมพิจารณาจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำทางระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายและก็ไม่กระทบพื้นที่ข้างเคียงสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังล่มเกล้ากทม.เตรียมโยกย้ายเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วไปเสริมกำลังในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณเคหะร่มเกล้าซึ่งยังพบปัญหาน้ำย้อนบางจุดก็จะเร่งเสริมแนวกระสอบทรายและก็เพิ่มเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งลดระดับน้ำในพื้นที่ครับขณะเดียวกันกทม.เตรียมรับมือฝนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่5ตุลาคมโดยเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงที่สามารถดำเนินการได้เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำฝนเพิ่มเติมครับ
4: ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีประกาศอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบ 4-7 ตุลาคมนะคะในช่วง 4-7 ตุลาคมค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งกระทบไปตามภาคต่างๆค่ะโดยจะเริ่มต้นวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยับมาวันที่ 5-6 ตุลาคมค่ะจะอยู่ที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงนะคะถัดมาวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงค่ะเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนก็แผ่ลงมาปกคลุมทำให้ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะแรกขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ในขณะที่ช่วง 8-12 ตุลาคมค่ะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
5: น้ำป่าซัดเสียชีวิต1รายครับขณะขึ้นไปหาปลาบริเวณเหนือน้ำตกไพลวันชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาข้ามคืนล่าสุดพบร่างติดอยู่กับเถาวัลย์บริเวณอ่างไอ้หมีห่างจากน้ำตกไพลวันประมาณ 1.5 กิโลเมตรครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอกงหลาเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิมแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ระดมกำลังออกค้นหาร่างของนายสังคมจันนวลอายุ62ปีหลังได้รับแจ้งสูญหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณเหนือน้ำตกไพรวันท้องที่หมู่13ตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงเหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายของวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาครับนายสังคมพร้อมเพื่อนอีก2คนเป็นชาย1คนหญิง2คนเดินขึ้นไปหาปลาบริเวณพื้นที่เหนือน้ำตกไพรวันกระทั่งช่วงเย็นนายสังคมได้ลงไปวางอวนหาปลาบริเวณวังไอ้เขียวขณะเดียวกันได้เปิดน้ำเกิดน้ำป่าไหลลงมาอย่างรวดเร็วครับก่อนจะพัดร่างนายสังคมหายไปกับกระแสน้ำส่วนเพื่อนหญิงอีก2คนเมื่อเห็นว่าช่วงค่ำแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมืดจึงไม่สามารถติดตามหานายสังคมต่อได้จึงเดินทางออกจากพื้นที่พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ประสานชาวบ้านให้ช่วยกันค้นหาจากการค้นหาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่และชาวบ้านพบเพียงอุปกรณ์ตกปลารวมถึง เสื้อผ้าของในสังคมบริเวณริมตลิ่งไอ้วังไอ้เขียวจึงสันนิษฐานว่าอาจจะถูกกระแสน้ำป่าพัดพาร่างลงไปตามลำน้ำจึงระดมกันค้นหาต่อเนื่องแต่เนื่องจากเป็นช่วงกลางคืนสภาพพื้นที่ป่ารกแล้วก็กระแสน้ำเชี่ยวทำให้ต้องยุติการค้นหาช่วงตีสองครับจนกระทั่งเช้าที่ผ่านมาในอำเภอกงหลาพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายปกครองตำรวจและชาวบ้านจัดแบ่งกำลังออกเป็น2ชุดเดินเท้าเข้าพื้นที่ค้นหาอีกครั้งหนึ่งครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปพบร่างในสังคมติดค้างอยู่กับเถาวัลย์บริเวณอ่างไอ้หมีซึ่งอยู่ในเส้นทางเหนือน้ำตกไพรวันห่างจากจุดที่ตกน้ำตกมาประมาณ1กิโลครึ่งโดยต้องใช้เวลาเดินเท้าไปยังจุดเกิดเหตุ40นาทีขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร้อยเวรสภ.กงหลาและเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเดินเท้าเข้าไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อดำเนินการนำร่างของในสังคมออกจากพื้นที่และก็ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนก่อนส่งมอบให้กับญาติดำเนินการตามประเพณีต่อไปครับ
4: นายกรจติกาวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้โพสต์เฟซบุ๊กข่วงน้ำลดแต่ปัญหานี่นอกระบบกำลังตามมานะคะซึ่งก็ระบุว่าตลอดสัปดาห์ที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยสิ่งที่พบคือความเสียหายไม่ได้หยุดอยู่ที่บ้านร้านค้าอุปกรณ์เสียหายรถที่ใช้ทำมาหากินต้องซ่อมรายได้ก็หายไปหลายวันค่ะเงินที่เก็บหอมรอมริบไว้ก็หมดไปกับค่าใช้จ่ายจะกลับมาเปิดร้านก็ต้องมีเงินทุนถ้ารอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลก็มองว่ามาช้าเข้าถึงยากกว่าเงินกู้นอกระบบประชาชนอาจจะไม่มีทางเลือกค่ะในการกู้ 200,000 บาทดอกเบี้ยนอกระบบ 5% ต่อเดือนต้องจ่ายดอกเดือนละ 10,000 บาทผ่านไป2ปีดอกก็เพิ่มไปเป็น 240,000 บาทเป็นหนี้ทั้งเงินต้นและเงินดอกค่ะทางทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลเร่งดำเนินการผ่านธนาคารออมสินในการเปิดสินเชื่อฟื้นอาชีพวงเงิน 20,000 ถึง 200,000 บาทพร้อมกับช่วงปลอดดอกเบี้ย 3-6 เดือนแรกให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการตั้งตัวนำเงินหมุนกลับมาเปิดร้านช่วยเหลือต้องเร็วแล้วก็ง่ายค่ะใช้ฐานข้อมูลที่รัฐมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ลดขั้นตอนการซ้ำซ้อนและครอบคลุมเครื่องมือทำมาหากินทั้งอุปกรณ์ยานพาหนะและที่สำคัญผู้เช่าหรือว่าคนที่ไม่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านที่เดือดร้อนจริงๆก็ต้องช่วยคนที่ได้รับผลกระทบไม่ปล่อยให้หลักฐานกรรมสิทธิ์กลายเป็นอุปสรรคต่อการเยียวยาและเงินทุนต้องถึงมือของประชาชนให้ทันก่อนที่ความเสียหายจากน้ำท่วมนั้นจะกลายเป็นภาระหนี้สินที่ติดตัวไปอีกหลายปีค่ะ
5: 12:11 พักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับยังมีเรื่องของกทม.เปิดรับคำขอเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมสำหรับผู้ประสบอุทกภัยครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: กทม.ครับเปิดรับคำขอเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมสำหรับผู้ประสบอุทกภัยครับคนกรุงเทพที่ประสบอุทกภัยสามารถขอเงินช่วยเหลือแบ่งเป็น2แหล่งที่มานะครับก็ได้แก่เงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นจากรัฐบาลซึ่งยื่นเรื่องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาทำการนะครับและเงินช่วยเหลือค่าเสียหายค่าซ่อมแซมตามหลักเกณฑ์ของกทม.โดยพิจารณาตามความเสียหายจริงและเอกสารประกอบยื่นผ่านสำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาทำการครับยื่นคำขอได้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันเกิด

0: ภัยประสบสาธารณภัยสำหรับเงินช่วยเหลือค่าเสียหายค่าซ่อมแซมตามหลักเกณฑ์ของกทม.พิจารณาตามความเสียหายจริงและก็เอกสารประกอบก็คือต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมถึงพื้นที่พักอาศัยและก็อยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินหากเป็นบ้านเช่าหรือว่าพักอาศัยในบ้านที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านก็สามารถยื่นได้ตามเงื่อนไขและก็หลักฐานที่กำหนดค่าซ่อมแซมบ้านที่พักอาศัยตามความเสียหายจริงไม่เกิน 88,600 บาทต่อหลังอันนี้ไม่รวมบ้านเช่านะครับค่าที่พักชั่วคราวหรือว่าค่าเช่าบ้านไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนตามกรณีค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนไม่เกิน 13,500 บาทต่อครอบครัวค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายเงินปลอบขวัญกรณีได้รับบาดเจ็บ 2,300 บาทต่อรายค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและกรณีผู้เสียชีวิตเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวอาจได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีเสียหายทั้งหลัง 3,800 บาทเสียหายบางส่วน 1,900 บาทโดยต้องเตรียมเอกสารเบื้องต้นครับก็คือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหลักฐานความเสียหายและเอกสารเพิ่มเติมตามประเภทความช่วยเหลือโดยไม่ต้องไปแจ้งความหรือว่าลงบันทึกประจำวันครับการรับเงินใช้พร้อมเพย์นะครับที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัญชีธนาคารตามเงื่อนไขโดยกระบวนการจ่ายเงินใช้เวลาไม่ต่ำกว่า60วันจ่ายเงินขั้นต้นเป็นอัตราสูงสุดไม่ได้จ่ายแบบเหมาจ่ายรายครัวเรือนนะครับเจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากประเภทและก็ความเสียหายจริงคุณสมบัติของผู้ประสบภัยและก็หลักฐานที่เกี่ยวข้องจึงอาจจะได้รับเงินต่ำกว่าอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ก็ได้ครับ
1: ขณะที่น้ำท่วมที่ผ่านมานะคะรถที่สัญจรไปมาค่ะก็ต้องเผชิญน้ำท่วมด้วยก็กลายเป็นว่าเจอทะเบียนรถหล่นตามถนนย่านนนทบุรีค่ะโดยทางสภ.ปากเกร็ดนะคะได้ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็พบว่าป้ายทะเบียนรถหลุดหายไประหว่างทางให้มาติดต่อขอคืนได้ที่สภ.ปากเกร็ดค่ะซึ่งมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะคะว่าด้านหน้าสภ.ปากเกร็ดก็มีแผ่นป้ายทะเบียนเพิ่มมาถึง 1,000 แผ่นหลังจากประชาชนไปเจอแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็เอามาส่งที่สภ.ปากเกร็ดค่ะมีคนมาขอคืนแล้วมากกว่า 1,000 คนนะคะแต่ว่าแผ่นป้ายทะเบียนก็ยังไม่หมดทยอยเก็บมาส่งมายังโรงพักอย่างต่อเนื่องแถมยังมีป้ายทะเบียนป้ายประมูลด้วยนะคะราคาตั้งแต่ 5,000 ไปถึงหลักแสนโดยทางสภ.ปากเกร็ดให้ข้อมูลว่าหลังจากประชาชนนำป้ายทะเบียนที่ตกหล่นตามท้องถนนมาส่งให้ก็รวบรวมป้ายลงในเว็บของทางโรงพักก็มีคนมารับคืนไปแล้วนับพันแผ่นแต่ก็ยังมีตกค้างอยู่จำนวนมากค่ะก็แจ้งประชาชนอีกครั้งนะคะว่าใครที่ขับรถผ่านถนนสีสมานถนนแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีติวานนท์ตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสภ.ปากเกร็ดหรือว่าทางเพจหมู่เด้งสีสมานหรือว่าค้นหาทางระบบอินเทอร์เน็ตด้วยคำว่าป้ายทะเบียนหายเจ้าหน้าที่จะคอยอัปเดตข้อมูลให้ทุกวันค่ะหรือว่าจะมาตรวจสอบที่สภ.ปากเกร็ดได้ตั้งแต่11โมงถึง6โมงครึ่งของทุกวันนะคะเจ้าของรถเองก็ต้องเตรียมเอกสารมาแสดงความเป็นเจ้าของด้วยค่ะในวันมารับป้ายทะเบียนนะคะขณะที่ชาวนนทบุรีหลายคนค่ะตื่นตระหนกเพราะว่ามีอาคารพาณิชย์3ชั้น5คูหาอยู่รอบๆ ร้าวนะคะก็มีบริเวณเสาผนังอาคารชิ้นส่วนปูนกระเทาะหล่นลงมาค่ะซึ่งล่าสุดทางวิศวกรเข้าตรวจสอบแล้วนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าดูจากสภาพแล้วไม่ถล่มอย่างแน่นอนตึกหลังนี้ค่ะอยู่ปากซอยเรวดี19ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีตำรวจและกู้ภัยก็ต้องเข้ากั้นพื้นที่พร้อมเร่งอพยพผู้อยู่อาศัยในอาคารออกไปค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้นำเครื่องอุปกรณ์ตรวจระบุพิกัดแล้วก็ประเมินความเสียหายเชิงโครงสร้างผู้อยู่อาศัยในอาคารเล่านะคะว่ากำลังทำงานอยู่ในบ้านจู่ๆได้ยินเสียงการกระเทาะของเศษปูนร่วงลงมาก่อนแล้วก็มีเสียงดังโป๊ะแล้วก็มีรอยร้าวขยายไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ต้องออกมาจากพื้นที่ค่ะอีกคนนึงก็เล่านะคะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณอะไรไม่มีรอยร้าวไม่มีอาการสั่นทุกอย่างปกติค่ะเพราะว่าดูอยู่ทุกวันอยู่ที่นี่มา28ปีแล้วแต่ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรไม่ทราบค่ะหลังจากเกิดเหตุก็ย้ายออกมาเพราะกลัวว่าเสาจะพังถล่มลงมาทับคนที่สัญจรไปมาด้วยซึ่งต่อมาค่ะผู้อำนวยการการช่างเทศบาลนครนนทบุรีนางสาวจันจิราคันธสังก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบนะคะโดยพบว่าทางผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าโครงสร้างยังคงรับน้ำหนักได้ไม่เสี่ยงถล่มทันทีแต่ก็ยังจัดเจ้าหน้าที่คอยมอนิเตอร์อาการแตกร้าวทุก1ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงค่ะขณะที่ทางกรรมการสภาวิศวกรรมดร.ชูเลอร์จิตเจจุนก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะพบว่าตัว

0: ของอาคารคูหาที่หัวเสาปูนซีเมนต์แตกร้าวจนเห็นเหล็กด้านในตัวอาคารจุดอื่นๆยังไม่พบรอยแตกร้าวใหม่ค่ะและพบว่าอีกหลังนึงนะคะมีอาการซุดตัวเล็กน้อยทำให้เสาประตูม้วนด้านหลังตั้งไม่ได้ซึ่งก็ประสานไปยังบริษัทรับเหมาก่อสร้างนำเสาเหล็กขนาด8นิ้วมาค้ำยันเอาไว้แนะนำเจ้าของค่ะตัดเสาต้นเดิมออกสร้างเสาต้นใหม่แทนที่อยู่ในระดับเดียวกันและชี้แจงว่าเสาต้นที่เกิดระเบิดนั้นไม่ใช่เสาค้ำยันหลักแต่เกิดจากการเอียงตัวและทำให้น้ำหนักนั้นถ่ายเทไปกดทับจนทำให้เกิดการระเบิดของตัวปูนค่ะก็ต้องซ่อมกลับมาให้แข็งแรงส่วนประเด็นที่ว่าจะถล่มหรือไม่นะคะถือว่าเปอร์เซ็นต์ต่ำมากค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
0: เสียงไม่ไหวเลยอ่ะ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: น้ำลดขยะผุดเป็นจำนวนมากครับหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมหนักบนถนนลาดพร้าวย่านบางกะปิเส้นทางขาออกก็พบว่าตั้งแต่บริเวณทางเข้าตลาดบางกะปิต่อเนื่องสี่แยกถนนนวมินทร์ตัดเสรีไทยมุ่งหน้าแยกนิด้าและก็บริเวณด้านหน้าทางเข้าชุมชนแฟลตคลองจันทน์บางกะปิตลอดทั้งเส้นทางครับยังคงพบเห็นกองขยะเป็นจำนวนมากที่ชาวบ้านและก็ประชาชนพ่อค้าแม่ค้านำมาวางทิ้งไว้บนฟุตบาทริมถนนเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะของสำนักงานเขตมาเก็บไปทิ้งที่บ่อขยะอ่อนนุชครับ
0: ขณะที่ไปดูที่เหตุการณ์ภาคใต้ค่ะเกิดเหตุโจรใต้นะคะเปิดแผนซุ่มยิงถึงหน้าบ้านตำรวจรือสอบตกเป็นเหยื่อขณะที่กำลังนั่งกินปิ้งย่างกับครอบครัวซึ่งมีลูกน้อยวัยเพียง9เดือนอยู่ด้วยค่ะโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดก็ไปตรวจสอบที่บ้านในบ้านปอเนาะนะคะอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสจุดเกิดเหตุค่ะพบว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดซุ่มยิงดาบตำรวจธีรศักดิ์ตีรอดอายุ37ปีขณะที่ประจำจุดตรวจโต๊ะตาหยงและได้รับบาดเจ็บนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น3ทุ่มของเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาภายหลังจากการเกิดเหตุได้ปิดกั้นพื้นที่ประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในช่วงเช้าเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์ค่ะซึ่งดาบตำรวจธีรศักดิ์เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะหลังเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลมีบาดแผลถูกกระสุนไม่ทราบชนิดเฉี่ยวบริเวณคางด้านซ้าย1นัดมีร่องรอยคล้ายสะเก็ดของกระสุนปืนที่คอและหัวไหล่ขวาอีก1จุดล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วค่ะจากการไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นระเบียงยกพื้นชั้นเดียวด้านซ้ายมือของบ้านพักเจ้าหน้าที่ก็พบรอยเลือดจำนวนหนึ่งตกอยู่ที่บริเวณนั้นด้วยนะคะส่วนการตรวจสอบในจุดที่2ค่ะเป็นป่าสวนยางพาราฝั่งตรงข้ามมีคลองขั้นกลางแล้วก็อยู่ห่างจากระเบียงบ้านจุดเกิดเหตุ70เมตรเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนพกขนาด 5.56 มม. 2ปลอกด้วยกันพบรอยเท้าของคนร้ายเหยียบย่ำเป็นวงกว้างค่ะจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุดาบตำรวจธีรศักดิ์นั้นอยู่ในช่วงลาพักค่ะเป็นเวลา2วันก็ชวนภรรยามานั่งรับประทานอาหารปิ้งย่างกันที่ระเบียงบ้านพร้อมกันพ่อแม่กับลูกสาววัยเพียง9เดือนค่ะขณะที่ดาบตำรวจธีรศักดิ์กำลังอุ้มลูกสาววัย9เดือนอยู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดนะคะแล้วก็รู้สึกแสบที่ปลายคางด้านซ้ายก่อนที่จะพบว่ามีเลือดออกค่ะแล้วก็พบว่ามีความผิดปกติที่คอกับหัวไหล่จึงได้พบว่าตัวเองถูกยิงขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงติดตามความเคลื่อนไหวสมาชิกกลุ่มก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ก็เชื่อว่าอาจจะเป็นแผนปฏิบัติการที่กลุ่มคนร้ายนำมาใช้ลอบสังหารเจ้าหน้าที่กองกำลังโดยมีลักษณะสำคัญคือการดักซุ่มยิงจากระยะไกลเจ้าหน้าที่ประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นรูปแบบการซุ่มยิงถูกนำมาใช้ในพื้นที่ภาคใต้แล้วระยะหนึ่งค่ะที่ผ่านมาก็เคยมีเจ้าหน้าที่ถูกลอบโจมตีจนเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บมาแล้วหลายรายค่ะ
4: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลยกย่อง4ผู้โดยสารช่วยกันสยบนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุแทงนักบินบนเที่ยวบินของฟลายดูไบ วันเกิดวินาศกรรมซ้ำรอยอวิทเกิดวินาศกรรมซ้ำรอยครับเหตุการณ์นายวันกลางอากาศครับนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าการกระทำอันกล้าหาญของผู้โดยสาร4คนบนเที่ยวบิน FZ1073ของสายการบินฟลายดูไบสามารถยับยั้งเหตุวินาศกรรมทางอากาศครั้งใหญ่ที่เกือบซ้ำรอยเหตุวินาศกรรมกลุ่มสัตว์อากาศจี้เครื่องบิน4ลำพุ่งชนหลายจุดในสหรัฐทั้งตึกแฟลตเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์เมื่อปี2544เดือนกันยายนหรือว่าเหตุการณ์นายวันนั่นแหละครับหลังนักบินผู้ช่วยก่อเหตุใช้มีดแทงนักบินชาวอินเดียเพื่อพยายามทำให้เครื่องบินตกเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่30กันยายนครับบนเที่ยวบินของฟลายดูไบซึ่งเดินทางจากนครรัฐดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE มุ่งหน้าสู่กรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลโดยมีผู้อยู่บนเครื่อง174คนนายเนทันยาฮูบอกว่านักบินผู้ช่วยรายนี้ถูกฝังแนวคิดอิสลามสุดโต่งและตั้งใจจะทำให้ทุกคนบนเครื่องเสียชีวิตยกลำทั้งนี้จากข้อมูลของเว็บไซต์ข้อมูลเที่ยวบิน Flight Radar 24บอกว่าเครื่องบินครับได้ทิ้งดิ่งลดระดับลงมามากกว่า 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีขณะบินอยู่เหนือน่านฟ้าซาอุดิอาระเบียเหตุระทึกขวัญถูกปิดฉากเมื่อสมิธมัชชาเป็นนักบินชาวอินเดียครับซึ่งได้รับบาดเจ็บถูกแทงเลือดอาบทั้งตัวสามารถปลดล็อกประตูห้องนักบินได้ก็ทำให้ผู้โดยสาร4คนพุ่งเข้าชาร์จสยบตัวนักบินผู้ช่วยได้ทันท่วงทีจากนั้นลูกเรือสำรองบนเครื่องครับได้เข้าควบคุมการบินนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานเมืองตาบูกในซาอุดิอาระเบียได้อย่างปลอดภัยขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอลเปิดเผยว่านักบินผู้ช่วยรายนี้เป็นชาวโอมานและจากการประเมินเบื้องต้นคาดว่าเขาก่อเหตุโดยลำพังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสอบสวนเชิงลึกต่อไปด้านสมิธมัชชานักบินชาวอินเดียของสายการบินฟลายดูไบได้พูดคุยผ่านระบบวิดีโอกับนายนเรนทาโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียจากเตียงผู้ป่วยที่โรงพยาบาลใน UAE เขาเล่าทั้งน้ำตาครับว่าแม้จะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนล้มลงไปกองกับพื้นห้องนักบินแต่รับรู้ได้ทันทีว่าเครื่องบินกำลังทิ้งดิ่งลดระดับลงอย่างรวดเร็วจึงพยายามกัดฟันรวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายคลานไปปลดล็อกประตูห้องนักบินจนผู้โดยสารและลูกเรือสามารถเข้าไปสยบตัวผู้ก่อเหตุได้สำเร็จครับ
0: รัฐเทนเนสซีค่ะเดินยาพลาดนักโทษประหารชีวิตไม่เสียชีวิตตอนนี้อาการสาหัสนะคะคริสตัลไพวัย50ปีเป็นนักโทษประหารชีวิตคดีฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นเรียนเมื่อ31ปีก่อนค่ะตอนนี้อยู่ในภาวะหมดสติต้องใส่ท่อช่วยหายใจหลังจากที่รัฐเทนเนสซีประสบความล้มเหลวในการประหารชีวิตเธอด้วยการฉีดยาพิษชนิดเพนโทบาร์บิทอล2โดสเมื่อคืนวันพุธโดยทีมทนายได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้สั่งเก็บหลักฐานจากเหตุการณ์ประหารผิดพลาดครั้งนี้ทั้งหมดโดยระบุว่าเธอมีอาการอยู่ในขั้นวิกฤตและบาดเจ็บรุนแรงที่แขนทั้งสองข้างหลังทีมประหารแทงเข็มเดินยาผิดพลาดจนเส้นเลือดแตกยาพิษไหลเข้าสู่ร่างกายผิดวิธีทางด้านผู้ว่าการรัฐเทนเนสซีสั่งระงับการประหารชีวิตนักโทษตลอดปีนี้และให้การสอบสวนโดยด่วนค่ะหลังการประหารชีวิตนักโทษล้มเหลวเป็นคนที่2ของรัฐแล้วในปีนี้ค่ะ
4: เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธเมินรับผิดเหตุกับดักระเบิดครับกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยบอกว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไม่ทราบชนิดพุ่งตรงไปยังคาบสมุทรฝั่งตะวันออกท่ามกลางความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องการยิงขีปนาวุธเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากคิมโจยองน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ต้องการให้ออกมารับผิดชอบและขอโทษต่อกรณีกับดักระเบิดเกิดระเบิดขึ้นในเขตปลอดทหารกั้นพรมแดนจนทหารเกาหลีใต้บาดเจ็บสาหัส2นายระหว่างการลาดตระเวนสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีตึงเครียดอย่างหนักหน่วงในช่วงไม่กี่ปีหลังมานี้ครับเมื่อเกาหลีเหนือปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศประกาศล้มเลิกเป้าหมายการรวมชาติและระบุให้เกาหลีใต้เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของประเทศครับ
0: แมวน้ำช้างโผล่หาดโซนใต้ของบราซิลค่ะแมวน้ำช้างเพศผู้ตัวหนึ่งว่ายน้ำมาเกยหาดกอนราโดทางโซนใต้ของนครริโอเดจาเนโรของบราซิลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็สร้างความตื่นตกใจให้กับบรรดานักท่องเที่ยวและประชาชนเป็นอย่างมากโดยไลฟ์การ์ดประจำชายหาดปักธงสีม่วงเตือนผู้ลงเล่นน้ำถึงการปรากฏตัวของสัตว์ทะเลหายากชนิดนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นำแผงกั้นปิดบริเวณชายหาดไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้จัดกำลังเฝ้าสังเกตการพฤติกรรมแมวน้ำช้างอย่างใกล้ชิดซึ่งทางท้องถิ่นเตือนประชาชนและผู้คนที่เดินทางไปดูให้เว้นระยะห่างเลี่ยงการสัมผัสตัวแมวน้ำช้างโดยตรงเพื่อความปลอดภัยค่ะ
4: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณพจนาถ ธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
9: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: ดีค่ะ
11: คุณมีกลิ่นหืนไหม
10: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
12: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
9: เขียวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิพ
5: ย์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
13: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
5: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
13: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียะ

0: นะฮะที่เราได้ติดตามฟังเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านกันนะครับนะฮะ2เพลงต่อเนื่องนะครับนะฮะดอกฟ้าราตรีนะครับวันใจสมสุขนะครับเพลงจากสปป.ลาวแล้วก็ซิติ้งนะครับที่แปลว่าดูความรักนะครับเพลงจากประเทศเวียดนามนะครับอยู่กับเรา3คนในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับผมวสุขและจัญญาครับ
1: และตามมาด้วยผมลุงเข้มซานต้าครับผม
2: และผมตาไม้อ
0: าจารย์ไมตรีอยู่ไม่เ
2: ดินแสงครับผม
1: อาจารย์ไมตรีอยู่ไหมครับ
0: อยู่ไหมครับ
2: อยู่ครับ
0: อยู่ไหมครับอาจารย์ไมตรีได้ยินเสียงผมไหมสงสัยจะติดฝนละนะครับ
2: ได้ยิน
0: แล้วนะแน่นะครับนะฮะอ่ะวันนี้ได้ฟังเพลง AEC เพลงดีจากพื้นบ้านคือฝนเนี่ยลงมาแล้วแต่พระราม9ไม่รู้แต่ประชาชื่นเป็นยังไงบ้าง
2: แต่ประชาชื่นก็มีตก
0: เออ
2: ไม่ธรรมดาเลยเนี่ย
0: เออเนี่ยแหละ
2: เช้าแล้ว
0: อืม
2: เย็นฉ่ำไปหมดเลย
0: เนี่ยตอนแรกผมออกไปตอนเที่ยงใช่ปะผมรู้สึกเอ๊ะทำไมมันร้อนอย่างนี้เออเป๊บปุ๊บมาเลยน้องฝนเขามาเลยนะครับ ก็ยังฝากเตือนเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่นะครับ สายพันธุ์ A นะครับ แล้วก็ใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ประสบภัยนะครับโรคฉี่หนูโรคอะไรต่างๆนานาโรคเกี่ยวกับของน้ำอ่ะเนาะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะฮะหมั่นตรวจเช็คสุขภาพร่างกายดีๆนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานลูกทุ่งมหานครแล้วก็ตอนนี้ผักเริ่มจะแพงละคือปกติเนี่ยกินเจเนี่ยนะครับโอ้โหแพงหูจีอยู่แล้วเป็นซีซั่นของเขาเนาะได้ยินน้ำท่วมอีก
2: ก็แพงตอนเนี้ย
0: โอ้
2: ขึ้นเลยอ่ะราคาเนี่ยเพราะว่าเราก็
0: ทุกอย
2: ่
0: างขึ้นหมดเลยอย่างที่เรา รู้กันนะครับนะฮะผักขนงคะน้ากระพงกะเพรา
2: แน่นอนเลย
0: โอ้โหขึ้นกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะเห็นใจผู้บริโภคด้วยเนาะพ่อค้าแม่ค้านะครับพ่อค้าคนกลางทั้งหลายเนาะยังไงปลูกทานได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยนะครับนะส่งกำลังใจให้กับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศตอนนี้นะครับลุงแค้มีอะไรจะเสริมอีกหนึ่งไหม
1: ก็ฝากถึงพี่น้องที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมอยู่นะครับก็ตอนนี้น้ำมันเริ่มหมิ่นแล้วนะอย่าทำไม่จำเป็นจริงๆอย่าลงไปลุยน้ำนะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่แจ้งมาก็ตอนนี้เท้าเปื่อยเท้ามีเชื้อน้ำมีเชื้อนะครับต้องระวังเรื่องนี้เยอะเลยนะทุกภาคส่วนที่โดนน้ำท่วมอยู่ตอนนี้นะครับ
0: นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับเราจะฝ่าฟันวิกฤตนะครับด้วยการให้ลูกทุ่งมหานครเนี่ยเป็นสื่อกลางดีๆในการช่วยเหลือกันในภาวะแบบนี้ด้วยนะครับนะฮะมีหลายๆเพลงนะครับที่อยากจะฝากชาวลูกทุ่งมหานครนะฮะเป็นเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับทั้ง3เพลงเลยจากสปป.ลาวก็มีนะครับแล้วก็อีก2เพลงนะครับลองฟังกันดูนะครับนะฮะอยากให้ดูแลตัวเองนะครับในช่วงภาวะที่อากาศมันวิปริตมันแปรปรวนลูกหงลูกเห็บตกแล้วก็ติดตามข่าวสารที่แม่นยำในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเนาะนะครับจากทีมงานของลูกทุ่งมหานครนะครับนะฮะแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยนะครับถ้าเจอฝนเจอฟ้านี่อย่าประมาทเนาะนะฮะก็ต้องรับประทานยานะครับไปหาคุณหมอนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับอ่ะเราจะปิดท้ายกันด้วยอีกสัก3เพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราส่งต่อให้กับมหานครทีมดูแลคุณผู้ฟังต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาเพลงที่เราจะอัปเดต20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศแล้วก็มีเพลงใหม่ที่น่าสนใจด้วยนะครับสาวเว้นสาวอย่าลืมติดตามนะครับนะฮะเรา3คนนะครับ10โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับมีความสุขดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษก็จะมีโปรแกรมเด็ดๆแบบนี้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่ง

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: ขณะนี้เวลา 13

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลจับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์คาสนามมวยอ้อมน้อยข้อหาฉ้อโกงประชาชนฟอกเงินลักลอบเล่นการพนันชกมวยตำรวจไซเบอร์นำหมายจับของศาลอาญาเข้าจับกุมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมภายในสนามมวยอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครเบื้องต้นมีรายงานว่านายอัจฉริยะถูกศาลอาญาออกหมายจับในหลายข้อหาประกอบด้วยฉ้อโกงประชาชนฟอกเงินและลักลอบเล่นการพนันชกมวยนอกจากนี้ยังมีข้อหาความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยพฤติการของนายอัจฉริยะใช้ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมขอรับบริจาคเงินเรียกเงินและหลังได้รับเงินบริจาคกลับนำเงินที่ได้ไปเล่นพนันมวยซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการนำเงินที่ได้จากการเรียรายจากประชาชนไปเล่นพนันมวยปีละกว่า100ล้านบาทอย่างไรก็ตามหลังจับกุมตำรวจไซเบอร์ได้ควบคุมตัวนายอัจฉริยะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่สภ.กระทุ่มแบนก่อนควบคุมตัวเข้ากองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีศูนย์ราชการอาคารบีชัดชาติกราบขอโทษประชาชนแทนเจ้าหน้าที่หลังมีชาวบ้านถูกดูดลงทะเบียนออนไลน์ขอรับเงินเยียวยาไม่เป็นนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงปัญหาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดุประชาชนที่มาลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจนร้องไห้ว่าได้มีการกำชับไปแล้วว่าไม่ให้เกิดขึ้นอีกและต้องขอกราบขอโทษประชาชนหากมีอะไรที่ทำไม่ดีเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของข้อมูลและพฤติกรรมพร้อมย้ำว่าได้กำชับไปแล้วว่าต้องช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดส่วนปัญหาเอกสารที่จะต้องมีการกรอกรายละเอียดที่ค่อนข้างมากต้องมีคนช่วยโดยจะใช้ประชาชนที่อยู่ในศูนย์พักพิงและเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือซึ่งแนวคิดจะทำเป็นออนไลน์ให้มากที่สุดแต่ยอมรับว่ามีผู้สูงอายุและประชาชนที่ไม่ถนัดออนไลน์จะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยส่วนสถานการณ์น้ำในเขตลาดกระบังขณะนี้มีเครื่องสูบน้ำ16เครื่องโดยเริ่มสูบเมื่อวานนี้และวันนี้ลดลงประมาณ10เซนติเมตรส่วนปริมาณฝนที่จะลงมาเติมระหว่าง4ถึง10ตุลาคมไม่มีผลเพราะฝนจะตกประมาณ30มิลลิเมตรตกเป็นหย่อมๆไม่ใช่ทั้งวันขณะที่การถูกโจมตีเรื่องแก้มลิงนายชัชชาติกล่าวว่าต้องชี้แจงแก้มลิงมีการศึกษาชัดเจนมีข้อดีข้อเสียและความเหมาะสมต่างๆคิดว่าสามารถชี้แจงได้ตอนแรกยอมรับว่าไม่สบายใจเพราะนำไปโยงกับโครงการพระราชดำริซึ่งความจริงไม่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นโครงการที่กทม.คิดขึ้นมา6โครงการใหญ่หลังน้ำท่วมใหญ่แต่ตอนหลังยกเลิกไป4โครงการเพราะอาจคิดไม่ละเอียดแต่เมื่อพิจารณาแล้วอาจมีวิธีการอื่นที่อาจจะเหมาะสมมากกว่าในหลักวิชาการแต่ต้องไปอ่านในเนื้อหา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
3: ฮิตที่

โอ้โหแต่ละเพลงนี้โจ๊ะมากเลยนะครับแล้วก็แปลกหูนะครับตอนนี้ชาวคณะทำอะไรอยู่นะก็ต้องรีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับในช่วงของมหานครทีมนะตอนนี้เป็นมหานครชาร์ตนะฮะก็เป็นช่วงที่วันนี้เป็นคิวของสมหมีกับสมคริสนะครับผมแต่วันนี้สมคริสนะครับโอ้โหแบบติดฝนนิดนึงครับช่วงนี้เนี่ยฝนฉ่ำมากเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเฮียก็ดูแลชาวคณะนะครับแล้วก็รอน้องสมคริสด้วยนะครับอีกไม่นานก็มานะครับตอนนี้ก็พยายาม

0: ่าฝนมานะครับนะเราก็เป็นกำลังใจให้กับชาวคณะทุกท่านที่ตอนนี้กำลังเดินทางอยู่นะครับบางทีฝนตกบางทีรถก็ติดนะครับแล้วบางทีก็อาจจะมีน้ำท่วมบ้างอะไรเงี้ยนะครับนะเราก็ส่งพลังกันนะครับเอามาครับลูกพี่ตอนนี้หน้าที่ของพวกเราต้องมาลุ้นเพลงกันต่อนะฮะเพราะว่าผมบอกเลยว่าสัปดาห์นี้เนี่ยโอ้โหเชียร์กันมันมากเลยนะครับ20เพลงเรานี่มีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าตามความชอบของชาวคณะโดยเฉพาะเลยนะครับนะเอามาครับเริ่มต้นฮิตที่20นะครับนะก็ลงจากฮิตที่18นะฮะบุญผลาบ่อฮอดจากไอ้แมนนะครับนะสังกัดแบมบูบีดนะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ททั้งหมด9สัปดาห์นะครับนะฮิตที่19นะครับลงจากฮิตที่11นะฮะคือมิติที่0นะครับน้องจิ๋วนะกับฟิชชิ่งกับพี่เล็กรัชเมศนะฮะก็อยู่ในชาร์ททั้งหมด8สัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็ฮิตที่18นะฮะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้โอ้เพิ่งจ่อคิวฮิตเองแบบไวมากครับโอ้แบบกระแสมาดีมากเลยเต้ยโศกให้โลกฟ้อนนะฮะนี่ก็เป็นเพลงเข้าใหม่นะจากน้องเวียงนรมนนะฟิชเชอริงกับน้องเน็กนะจากแกรมมี่โกนะก็เพิ่งเข้าชาร์ตครั้งแรกเลยนะครับนะตอนนี้ใครที่เป็น FC บ้านไหนด้อมไหนนะฮะก็เข้ามาเชียร์กันได้เลยนะตอนนี้ใครที่เข้ามาส่องแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ
1: ฮิตที่

งานจากน้องหมิวรัชดาพรนะครับนะแผลใหม่นะครับนะล่าสุดก็ลงจากฮิตที่10นะครับนะเอามาอยู่ในฮิตที่15นะครับสังกัดลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับซามสิพอนะครับจากมนแคนแก่นคูนนะฮะฟีเจอริ่งกับน้องเวียงนฤมลนะครับอยู่ในฮิตที่16

ึ้นจากฮิตที่20จากแกรมมี่โกนะแล้วก็เพลงนี้อยู่ในชาร์ททั้งหมด11สัปดาห์นะครับนะแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่17นะครับอกหักส่งทางนะครับจากนุชวิราวันนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เข้าใหม่นะครับนะสังกัดภูไทยเรคคอร์ด

0: ที่มากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะกันบ้างนะครับมีพี่สาวดอกไม้เทียนชัยนะครับพี่ประโยงนะฮะมีพี่หนูริงพี่พัชรินพี่อนุพงศ์นะครับมีเจ๊เดซี่พี่ทัชพลนะครับมีพี่ณภัทรประภานะครับมีพี่แก้วมณีนะฮะคุณพี่อรพินนะครับพี่วงจันทร์พี่สุภาภรณ์พี่เฉลิมศรีพี่ประภานะครับมีพี่ศรีจันทร์นะครับพี่สมรก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเราครับโอ้วันนี้ค่อนข้างคึกคักนะฮะมีนะครับพี่จิราพรนะครับมีพี่หนูวันนะครับพี่วันนี้นะครับนะตอนนี้ก็เริ่มมารวมสติ๊กเกอร์กันแล้วนะครับคุณยายพอเพียงนะฮะคุณพัชราพรนะครับนะตอนนี้ก็เรียกว่ามาทักทายกันเข้ามาทายเพลงได้นะครับว่าฮิตที่1 2 3จะเป็นเพลงอะไรนะครับนะแล้วก็ทักทายเสียเปียกด้วยนะครับนะชาวคณะของเราพี่อัมพรบัวคลี่ใบด้วยนะครับนะก็ยินดีต้อนรับนะฮะชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ
1: ฮิตที่

0: สุดนะครับน้องแชมป์ก็เข้ามากรี๊ดนะครับผมนี่คือพื้นที่ปลอดภัยนะครับจากน้องพิมดานะครับนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่14นะครับลงจากฮิตที่13นะครับนะแล้วก็เป็นสังกัดอิสระนะครับแล้วก็เพลงนี้อยู่ในชาร์ตนะครับทั้งหมด10สัปดาห์นะครับแล้วก็ขึ้นสูงสุดนะฮะก็คือฮิตที่5นะจ๊ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: ว้าวๆๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าว2รสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
0: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีส้มสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมสองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Electron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน

0: งจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
6: ฮิตที่

0: ไซวอล์กครับชาวร็อกครับ
1: เอาคริสโอ้ยสมคริสมาแล้วครับผมสวัสดีครับคริสครับผมเชิญเชิญเชิญครับคริสโอ้โหทำไมพี่ดีใจอย่างเงี้ยคริส
0: ทำไมพี่น่ารักจังเลยวันนี
1: ้คือรอได้อยู
0: ่ทำที่ไหนนะพี่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมาแล้วที่ทางบ้านมันน้ำมันยังเอ่ออยู่ฝนลงมาหนักก็เลยหารถยากมาก
1: ครับครับคือโอ้โหแบบตอนนี้ผมว่าการเดินทางนี่เป็นเรื่องที่แบบเหนื่อยมากเลย
0: เมื่อไหร่จะหมดไป
1: ครับผมนะก็ขอให้แบบแป๊บนึงน้ำลดแบบฟ้าสว่างแล้วก็น้ำลดเลยนะฮะตอนนี้เราก็แฟนๆก็รอคริสอยู่นี่ยังแซวอยู่เลยโอ้ยคริสเป็นไงเนี่ยทะเลาะกันหน้าต่างอยู่หรือเปล่าเออ
0: ใช่ใช่สัปดาห์ที่แล้วทะเลาะกันหน้าต่างมันรั่วน
1: ้
0: ำ
1: รั่ว
0: ไอ้ยาแนวยังไงมันก็ไม่แห้งไงมันยังรั่วอยู่
1: มันยังชื้นอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่คือน้ำยังไหลเข้ามาอยู่พยายามไปทบไปใส่มันใส่มันก็รั่วออกมาม
1: ันก็ซึมออกมาโอเคตอนนี้มาเรียบร้อยนะครับสมมิสมคริสนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเขาไปเติมโบกันอ้าวเรารายงานชาร์ตอยู่นี่ฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่12ครับคริสครับผม
0: ที่12ครับผมวันนี้เป็นปริญญาไก่ตีจากเมกอภิสิทธิ์ฟิกกับบุ๊กสุปการครับเพลงนี้อยู่กับเรามา17สัปดาห์แล้วครับผม
1: ครับผมแล้วก็13ครับอ่านเกมไม่ขาด
0: อ่านเกมไม่ขาดครับจากเพชรกทาวุฒิซึ่งลงมาจากฮิตที่8ครับในสัปดาห์นี้เพลงนี้ก็อยู่กับประมาณ7สัปดาห์แล้วคร
1: ับ ครับผมแล้วก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราต้องทิ้งท้ายในฮิตที่11แล้วครับคริสครับ
0: ครับผมในฮิตที่11วันนี้เป็นผลงานเพลงจากโจอี้ภูสิทธิ์ฟีกับพันวรการครับกับผลงานเพลงหม้อหุงข้าวครับเพลงนี้ลงมาจากฮิตที่5จากสัปดาห์ที่แล้วครับ
1: ครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อ
0: ครับผมเอ๊ะชั่วโมงมันจบไวจัง
1: เวลามันไปเร็ว
2: 11

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนายกย้ำเร่งระบายน้ำเดิมในกทม.รับมือฝนตกหนัก 4-10 ตุลาคมสั่งเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจดูแลเรื่องเยียวยาหลังมีชาวบ้านถูกดุจนร้องไห้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความกังวลต่อฝนที่เข้ามาใน

0: ในประเทศไทยในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้โดยระบุว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พร้อมเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนกรณีที่มีประชาชนยื่นเยียวยาจากการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ดุจะกำชับอย่างไรนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้กำชับแล้วให้ทำความเข้าใจกับประชาชนโดยให้เจ้าหน้าที่ต้องไปสัมผัสกับประชาชนและไปศึกษาข้อมูลให้เข้าใจเพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบกำชับว่าต้องไม่ดุจากนั้นนายกรัฐมนตรีหันไปหานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและสอบถามว่าลูกน้องไปดุใครซึ่งยืนอยู่ด้านหลังนายกรัฐมนตรีรีบตอบกลับทันทีว่าลูกน้องของผมครับได้กำชับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนห่วงทุกเรื่องห่วงที่สุดคือทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากสถานการณ์ปริมาณฝนที่เข้ามาตั้งแต่วันพรุ่งนี้สทนช.เฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีหลังน้ำล้นเขื่อนเสี่ยงฝนตกหนักผู้ว่าประสานเตรียมแผนเผชิญเหตุนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานมีความจุที่ 102% น้ำผ่านทางระบายน้ำล้นหรือสปิลเวย์อัตราการระบายน้ำอยู่ที่120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะมีฝนตกหนักเกินกว่า100มิลลิเมตรต่อวินาทีที่จังหวัดเพชรบุรีรัฐบาลประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีจะเตรียมฉากทัศน์กรณีฝนตกหนักเหนือเขื่อนแก่งกระจานและจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราสูงสุดวันละ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายืนยันยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อทำให้น้ำเหนือเขื่อนมีระดับต่ำลงซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครปริมณฑลและในช่วงที่ฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็น 4-7 ตุลาคมหรือ 11-14 ตุลาคมเกาหลีเหนือยิงจรวดในเขตปลอดทหารกั้นพรมแดนกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไม่ทราบชนิดพุ่งตรงไปยังคาบสมุทรทางฝั่งตะวันออกท่ามกลางความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องการยิงขีปนาวุธเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ต้องการให้ออกมารับผิดชอบและขอโทษต่อกรณีกับดักระเบิดเกิดระเบิดขึ้นในเขตปลอดทหารกั้นพรมแดนจนทหารเกาหลีใต้บาดเจ็บสาหัส2นายระหว่างลาดตระเวนสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีตึงเครียดอย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีหลังเมื่อเกาหลีเหนือปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศประกาศล้มเลิกเป้าหมายการรวมชาติและระบุให้เกาหลีใต้เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เสพมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อน

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ลับมาแล้วกับชั่วโมงที่2นะครับผมในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นฮิตที่10ไปจนถึงฮิตที่1ซึ่งเปิดต้นชั่วโมงมาด้วย3ผลงานเพลงครับในฮิตที่10วันนี้เป็นผลงานเพลงจากนันอนันต์ใครคือคนที่ใช่ของเธอขึ้นมาจากฮิตที่17เลยครับโดดขึ้นมาเรียกว่าอยู่กับเรามานานเหมือนกันนะครับเพลงนี
1: ้
0: 29สัปดาห์
1: นานมากนานมากเพลงนี้
0: คิดว่าจะลงไปแล้วก็ฟุบๆกลับขึ้นมาน
1: ี่คือพลังของแม่ๆครับ ผมบอกเลยว่าแม่ๆอันนั้นนี่แบบโหดมากคือมาทุกวันจริง
0: ๆครับผม
1: ไม่มีไฟตกเลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับต้องดูแม่แบบแม่ของน้องนันเป็นตัวอย่างต้องขอพลังแบบนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็ฮิตที่9นะครับก็เป็นเพลงดอกชบาสีแดงนะครับลงจากฮิตที่6นะครับน้องลูกตาลนะครับซึ่งเพลงนี้อยู่ในชาร์ตทั้งหมด10สัปดาห์ด้วยกันนะจ๊ะ
0: ครับผมและฮิตที่8ที่จบไปเมื่อกี้นี้เป็นผลงานเพลงจากกุ้งสุทธิราชฟีดกับน็อตทอยครับงานวัดบ้านเราครับผมเพลงนี้ลงมาจากฮิตที่7มาอยู่ในฮิตที่8ครับในสัปดาห์นี
1: ้ครับผมนะฮะอ้าวชั่วโมงนี้ก็อย่างที่บอกว่าลุ้นกันมันนะใครที่เชียร์ฮิตที่เท่าไหร่บ้างนะครับลองเข้ามาทายกันดูนะครับ1 2 3สัปดาห์นี้จะเป็นเพลงอะไรนะจ๊ะ
0: ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวไปกันต่อเลย
1: เลย
0: ฮิตที่7ครับ
2: ฮิตที่7

0: กลับมาแล้วนะครับคริสครับผม
1: ครับผม
0: นะฮะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเพลงกันครับผมตอนนี้ฮิตที่7นะฮะนั่นก็คือหัวอกพ่อห้างนะฮะจากแมนมณีวันนะก็ลงจากฮิตที่3นะซึ่งเพลงนี้ของพี่แมนเนี่ยอยู่ในชาร์ตทั้งหมด6สัปดาห์นะครับสูงสุดคือฮิตที่2นะครับ
2: ครับผมและในฮิตที่6วันนี้ขึ้นมาในฮิตที่9ครับผมกับผลงานเพลงจากหนูเล็กกับกาฟิกับน้องวินวรพัฒน์กับผลงานเพลงขอกำลังใจครับเพลงนี้อยู่กับเรามาโอ้ใกล้จะครบปีแล้ว
0: โอ้โห
2: นี่2สัปดาห
0: ์ก็ยังมีน้องๆเขายังบอกอยู่เลยว่าเพลงนี้นี่น่าจะอีกยาวนะเพราะว่าทุกคนต้องการกำลังใจในช่วงนี้
2: กำลังใจ
0: นะครับแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคนึงนิดนะจากน้องปรางปรางทิพย์นะครับนะก็ตอนนี้อยู่ในฮิตที่5นะครับลงจากฮิตที่4นะเพลงนี้ก็อยู่ในชาร์ตทั้งหมด4สัปดาห์ด้วยกันนะฮะคริสครับ
2: ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปต่อกันที่ฮิตที่4 3 2นี้เดี๋ยวขอพักโฆษณากันสั้นๆ
0: ครับผม
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ไอ้เท่งกินไร
7: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
8: หอมเฮิร์บคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิดครับ
9: ยำยำชิโนโมโต
10: ะ F1 มาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ไอ้เท่งกินไร
7: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
8: หอมเฮิร์บคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิดครับ
9: ยำยำชิโนโมโตะ
11: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
12: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
13: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
12: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
13: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B CO E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B CO E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B CO E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B CO E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS

0: สามผลงานเพลงนะครับผมฮิตที่4วันนี้คนที่ใกล้กันนะฮะจากเสถียรทำมือครับผม
1: นะครับแล้วก็ฮิตที่3นะครับงานจากพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับสิทธิ์ของเจ้านะฮะก็ขึ้นจากฮิตที่12เลยนะจ๊ะ
0: ครับผมและฮิตที่2จบไปเมื่อกี้เลยเป็นผลงานเพลงจากบาวี่เอาที่บายใจครับลงมาจากฮิตที่1แสดงว่าที่1ของเรามีเพลงใหม่แล้ว
1: งั้นเดี๋ยวเรามาคุยกับท่านที่ได้ฮิตที่1ดีกว่านะครับ
0: ผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีพี่หนูมิเตอร์ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: พี่หนูมิเตอร์ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่หนูครับผม
0: ผม
2: สมเคส
1: ผมหมีคณัชชัยครับพี่
2: น
1: ้
2: องหมีน้องหมี
1: ครับแล้วก็น้องน้องคริสครับผม
0: ผมสมเคสครับ
2: อ๋อโอเค
1: ครับพี่ครับ
2: ตอนนี้สองท่านครับ
1: ตอนนี้เพลงของพี่หนูนี่ถือว่ามาแรงที่สุดขึ้นที่หนึ่งแล้วตอนนี้พี่หนูรู้สึกไงบ้างครับพี
2: ่ไม่รู้เรื่องอะไรเขา
0: ที่หนึ่งขึ้นเป็นเพลงของพี่ขึ้นที่หนึ่งแล้วนะครับ
1: เดี๋ยวครับผม
2: เพิ่งทราบพร้อมๆกันเนี่ยเพิ่งทราบปุ๊บชื่อนี่เองด้วยซ้ำ
1: ครับผม
2: ไม่ทราบว่าอยู่ในชาร์ตอะไรยังไงเพราะว่าห่างหายกับประสบการณ์ที่แบบมาติดตามข่าวสารพวกนี้เพราะจะไปทำอย่างอื่นซะเยอะ
0: ครับผมพูดถึงบาปบนนี้ได้เรียกว่าแรงบันดาลใจอะไรในการร้องและทำเพลงนี้ขึ้นมาครับ
2: มันอย่างนี้มันเริ่มต้นจากการที่งานเพลงเรายังทำอยู่ตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ถึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีค่ายเพลงแล้วถ้าไม่มีค่ายเพลงก็จะไม่มีเป็นอัลบั้มถูกไห
1: ม
2: ก็จะเป็นซิงเกิลอย่างเงี้ยแหละซิงเกิลเราก็ใช้โปรโมทในส่งในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับ
1: ครับ
2: เพลงนี้มันเกิดมาจากไปร่วมงานกับทาง S1 หรือว่า Solution 1นะครับ
1: ครับผม
2: ซึ่ง S1 เนี่ยเขาก็จะเป็น Music Distribution เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นค่ายเพลงนะ
1: ครับ
2: เขาจะรวบรวมดูเกี่ยวกับเรื่อง publishing คำร้องทำนองของศิลปินที่แต่งเพลงกันเองทำเพลงกันเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะสื่อสารหรือว่าโปรโมทไปในทางช่องทางดิจิตอล
1: ครับ
2: เขาก็มีหน้าที่จัดเก็บเรื่องลิขสิทธิ์อะไรทำนองเนี้ยแหละครับแต่ลิขสิทธิ์เพลงหลักๆมันก็ยังเป็นของผู้แต่งโดยสมบูรณ์เดิมซึ่งเขาไม่ได้เป็นค่ายเพลงเขาไม่ได้สร้างศิลปินก็จะเป็นศิลปินที่นำผลงานไปให้เขาจัดการให้ในเรื่องพวกนี
1: ้ครับครับผม
2: มันมีรายละเอียดเยอะแยะเราไม่ต้องไปลงลึกนะ
1: ครับ
2: เรามาถึงเรื่องเพลงก็ทำกับเขาเนี่ยเพิ่งทำไม่กี่ซิงเกิลเองครับ
1: ครับครับผลตอบรับออกมาน่าจะดีนะครับขึ้นที่หนึ่งแล้วครับ
2: พอเข้าไปทำเนี่ยมันเริ่มจากเพลงแรกก่อนก็คือเพลงทุกชาติภพ
1: ครับครับ
2: ทุกชาติภพเนี่ยเป็นเพลง

0: จริงๆเป็นเพลงประกอบละครซึ่งน้องน้ำปิงร้องไว้ใช่ไหมเขาเป็นดารานำในเรื่องละครเรื่องนั้นน่ะ
1: ครับผม
0: นะเข็มชีวาต้องรอดที่นี้ปรากฏว่ามันมีกระแสตอบรับที่ดีจากเพลงทุกชาติพบก่อน
1: ครับ
0: ก็เลยต่อยอดโดยการเขาคุยกับผู้บริหารก็คุณกันที่นั่นก็คุณการส่งเพลงนี้มาให้ชื่อเพลงว่าบาปบุญซึ่งเพลงบาปบุญเนี่ยมันมีผลพวงมาจากการที่น้องฮาริมนี่คือเป็นนักแต่งเพลงชื่อจริงเขาวีรยุทธชุยก่อนเนี่ยเขาเคยแต่งเพลงในยุคท้ายๆของอาสยามซึ่งเราเคยทำงานอยู
2: ่
0: ท่านก็เคยเจอกันช่วงนั้นเขาแต่งเพลงแล้วเขาไปให้ AI ทำแล้วลงใน YouTube
1: ครับผม
0: ลงใน TikTok ลงในแพลตฟอร์มต่างๆปรากฏว่าเพลงนี้มันได้รับความนิยมขึ้นมาแต่มันไม่มีศิลปินเนี่ยเพราะมันเป็น AI
1: ครับก็เลยนำมาร้องใช่ไหมครับ
0: ก็เลยทางคุณกันก็เลยนำเสนอว่าอยากให้พี่หนูมาลองทำกันไหมก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าทำคนเดียวมันก็ไม่แปลกไงก็เลยให้เขาหาปรากฏว่าน้องเล็กเนี่ยเล็ก
1: เลน
0: เขาทำงานให้กับ S1 เหมือนกันอยู่แล้วก็ได้ไปเจอกันก็เลยมีโอกาสเรามาทำเพลงนี้ให้มันเป็นร้องคู่แต่ไม่ได้เป็นเพลงคู่จีบกันนะ
1: ครับ
0: เด
2: ี๋ยวถ้าพี่หนูจีบกับพี่เล็กเซเลนจะแตกไ
0: หมแต่ก็จะแตกเกินไปนะ
2: พี
0: ่ก็เลยกล่าวว่าจะเอาไปคุณการเขาเสนอเพลงนี้มาพี่ก็บอกเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีเป็นเพลงที่น่าจะทำอะไรให้มันมีตัวตนเกิดขึ้น
1: ครับผม
0: เพราะมันเกิดมาจาก AI ก็จริงแต่ว่าเราเอามาทำให้มันเป็นตัวตนมีดีสิ่ง
1: ที่จริง
0: ๆ
1: ถ่
0: ายทอดจริงๆได้ก็เลยได้เล็กนำมาร้องคู่กันเป็นเพลงที่ถ่ายทอดร่วมกันไม่ใช่เป็นเพลงคู่จะบอกว่าเป็นเพลงคู่หนุ่มสาวไม่ได้นะม
1: ี
0: บางคนตีโจทย์ไปแบบนั้นนะ
1: ครับ
0: แล้วเลยตอนนี้เราก็รู้สึกเราเคลิ้มเคลิ้มมองผู้ชายสวยแล้วนะ
2: ไม่ได้ด้วยครับเขาสื่อสารคนละมุมด้วย
1: แล้วอยากมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ฟังของมหานครไหมครับลูกทุ่งมหานครไหมครับผมกับผลงานเพลงแบบ
0: ก็ถือว่ามีการตอบรับได้ดีต้องจริงๆต้องขอบคุณทุกๆฝ่ายนะขอบคุณทั้งคุณการ S1 ขอบคุณทั้งน้องฮาริมขอบคุณทั้งพี่อุ่นเล่นโบพี่อุ่นเล่นโบเป็นคนจัดการเรื่องดนตรีแล้วพี่ก็มีส่วนในการผสมผสานในเรื่องเสียงขลุ่ยเสียงกีตาร์เสียงร้องอะไรลงเข้าไปก
1: ็
0: คือเราร่วมงานกันหลายๆฝ่ายแล้วปรากฏว่าผลงานมันออกมาเป็นที่ถูกใจเอาเรื่องขอบคุณนะขอบคุณทางมหานครด้วยทุ่งมหานครที่ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับขอบคุณอย่างสูงครับ
1: ครับผมก็ขอบคุณที่ทำเพลงนี้ขึ้นมาให้พวกเราได้ฟังด้วยครับผมยังไงก็ยินดีด้วยกับการขึ้นอันดับหนึ่งของชาร์ตของที่นี่ครับ
0: โอ้ยินดียินดี
1: มากมากครับพี่หนุ่มมิเตอร์ครับพอ
0: ด
1: ีเวลาค่อนข้างน้อยนะพี่นะวันนี
0: ้ครับ
1: ครับผม
0: โอกาสเดี๋ยวไปที่ขึ้นเราไปเล่าให้ฟังอย
1: ู่โอ้ยินดีครับ
0: ย
1: ินดีครับพี่ครับผม
0: ครับ
1: ผมสวัสดีครับพี่หนูครับ
2: คุณสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะฮะเอาพี่หนูมิเตอร์ก็มาพูดคุยงั้นหยุดดูเวลาเดี๋ยวเราไปเปิดชั่วโมงหน้าเลย
2: ได้ครับผม
1: ฟังเต็มเพลงเลยนะครับฮิตที่1นะครับบาปบุญครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตำบลบ้านแก่งนครสวรรค์เยี่ยมชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมยืนยันรัฐบาลดูแลเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จุดแรกนายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่วัดบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พบปะประชาชนมอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยกลุ่มเปราะบางตำบลบ้านแก่งและตำบลบ้านไซจำนวน500ชุดโดยมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม500หลังคาเรือนนายกรัฐมนตรีกล่าวให้กำลังใจชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยว่ารัฐบาลพยายามแก้ไขอย่างเต็มที่ให้สถานการณ์กลับคืนสู่ปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายน้ำการจัดการน้ำให้พ้นจากบริเวณบ้านเรือนแต่บางครั้งเกิดน้ำทะเลหนุนสูงกรุงเทพมหานครต่ำกว่าระดับน้ำทะเลจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีตนได้แบ่งภารกิจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวมถึงกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการ

0: จังหวัดนายอำเภอนายกเทศมนตรีนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลประชาชนอย่างเต็มที่เรื่องของการซ่อมแซมบ้านจะต้องมีการสำรวจความเสียหายไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนซึ่งจะต้องมีกรมโยธาธิการและผังเมืองมาช่วยประเมินความเสียหายร่วมกับบริษัทประกันภัยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดพิพัฒน์อัปเดตคมนาคมช่วยน้ำท่วมเดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาฟื้นฟูเปิดที่จอดรถฟรีลดค่าซ่อมรถนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อมูลการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินพบว่าโครงข่ายกระทรวงคมนาคมได้รับผลกระทบ319แห่งผ่านไม่ได้119แห่งแบ่งเป็นทางหลวงได้รับผลกระทบ168แห่งผ่านไม่ได้41แห่งและทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ151แห่งผ่านไม่ได้78แห่งโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทยังระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและเครื่องจักรเข้าดูแลจุดเสี่ยงเปิดทางแล้วเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วนอกจากนี้ยังรักษาโครงข่ายคมนาคมโดยนายพิพัฒน์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งออกมาตรการลดภาระประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายชำรุดสามารถขอรับใบทดแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศและไม่จำเป็นต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงสามารถใช้สำเนาแทนได้จนถึง30พฤศจิกายน2569เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาลดขั้นตอนการดำเนินการสำหรับประชาชนที่รถได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมกรมการขนส่งทางบกผนึกกำลังกับค่ายรถยนต์และศูนย์บริการรวม29รายจัดมาตรการช่วยเหลือทั้งส่วนลดค่าอะไหล่ประมาณ 30% ค่าแรงสูงสุด 40% และตรวจเช็คสภาพรถฟรีรวมถึงบริการเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการบางรายไต้หวันลุยทดสอบเรือดำน้ำผลิตเองลำแรกนาวาน CSPC Corporation ไต้หวันบริษัทต่อเรือรายใหญ่ของไต้หวันเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่านาวานเรือดำน้ำลำแรกที่ไต้หวันผลิตเองอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการทดสอบเฉินเจิ้งหงประธาน CSPC เปิดเผยว่าขณะนี้เหลือการทดสอบไม่กี่รายการตัวเรือไม่พบปัญหาทางเทคนิคร้ายแรงแต่ยังมีอุปกรณ์บางส่วนที่ต้องปรับปรุงให้สมบูรณ์โดยไม่ได้ระบุกรอบเวลาส่งมอบเรือดำน้ำที่แน่ชัดนาวานเป็นลำแรกในโครงการต่อเรือดำน้ำ8ลำที่ไต้หวันตั้งเป้าไว้มีกำหนดส่งมอบในปี2567แต่เผชิญปัญหาล่าช้าท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จีนอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนซึ่งไต้หวันปฏิเสธมาโดยตลอด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: แรงทุกทางแล้ว

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: กลับมาแล้วอยู่ในชั่วโมงที่3นะครับผมเปิดมากับเพลง
1: พบรักงานบุญนะครับ
0: ครับผมแล้วก็บาปบุญบุญบั้งไฟ
1: ครับ
0: แล้วก็
1: บุญผ้าป่า
0: ตอนนี้เป็นบุญบุญ
1: สายบุญทั้งนั้นเลยนะครับผมนะสาธุนะครับตอนนี้พวกเราก็เติมโบแล้วนะครับก็เป็นโบสายบุญนะครับสีขาวสีเหลืองนะครับครับผมอ้าวตอนนี้เข้ามาจ้องตากันได้นะครับสมมีสมคริสนี่เติมโบเรียบร้อยนะครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งในชั่วโมงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรับสายจากทางบ้านทางผู้ฟังนะครับผมก็ใครอยากจะโทรมาคุยกันก็โทรมาที่022481366นะครับ022481366ครับผม
1: อ้าวหลังอีกหนึ่งเพลงครับตอนนี้กลับเข้ามาคุยกันหน่อย
0: เราจะเอาน
1: ี่ครับอปานะเฮ

0: อัลปานาเฮ่ครับผมจากปีเตอร์สารีวงศ์
1: ครับผม
0: ตอนนี้มาแล้ว1สายนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับดูไม่
1: คุณมุ้ย
0: สงสัยหลับไปแล้ว
2: ฮัลโหล
0: อ้าวสวัสดีครับ
2: ขอฟังเพลงของสิรินทราค่ะ
0: ครับผมเพลงรู้ว่าเขาหลอกใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: เอาถ้ารู้ว่าเขาหลอกทำไมเราถึงให้เขาหลอกครับ
1: พี่มุ้ยต้องปิดวิดีโอแป๊บนึงเพราะมันบางทีมันสะท้อนบางทีเราจะฟังแล้วจะงงนะครับพี่มุ้ยครับ
2: ตอนเมื่อกี้มุ้ยเขาปิดวิทยุค่ะ
0: ครับ
1: ครับตกลงปิดหรือเปิดครับตอนนี
2: ้ปิด
1: โอ้ปิดแล้วคริสปิดแล้ว
0: แต่ถ้าเราเปิดเพลงให้แล้วก็อย่าลืมเปิดนะครับ
1: จ้าปิดแค่ตอนคุยกันนะ
0: ครับโอเคเดี๋ยวจะให้เลยครับศิรินทรานิยากรครับรู้ว่าเขาหลอกมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ฟังทุกคนไหมครับ
2: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: โอเคครับผม
1: ขอบคุณครับพี่มุ้ยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับรู้ว่าเขาหลอกครับ

0: านจากพิสุสุนารีนะครับเรารอเขาลืมนะครับ
1: ครับผมและก่อนนั้นก็รู้ว่าเขาหลอกนะครับอย่าลืมนะครับยังคงโทรมาได้อยู่นะฮะโทรมาขอเพลงโทรมาคุยกันได้ที่022481366นะครับ
0: ย้ำ
1: 02 248 1366
0: ครับตอนนี
1: ้ผมกับพี่หมีรอ

0: รับสายอย
1: ู่เราปูเสือรออยู่นะครับแล้วก็เราทยอยเปิดเพลงที่ชาวคณะขอมาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นหลังไมค์นะครับหรือ Facebook Live นะฮะก็ขอมาได้ทุกช่องทางเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าชาวคณะเขินเราก็เปิดเพลงให้
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ต่อไปเราจะเอาเป็นเพลง
1: กลับบ้านเฮานะฮะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไอ้เต้นกินอะไร
4: ยำยำดิครับใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์ฟคุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำจีโนโมโต
7: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทาง

0: านบียอนเฮาสิ่งแบงก์ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำจีโนโมโต
6: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่7-Elevenและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันรายฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B Co E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B Co E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: ล่องเรือหารักจากยอดรักสลักใจคอยทางที่นางรอง
1: อย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบ
0: และมันฮักแต่เจ้าฮงบอ
2: ครับผม
0: ดีชัยอลง
2: เพลงพี่แอลนี่พี่กิ่งไผ่ขอมาทางหลังไมค์นะครับ
0: ผม
2: คอยทางที่นางรองนี่ก็เป็นพี่ขวัญเรือนแล้วก็น้องตรีชัยนรงค์ก็เป็นเพลงที่พี่จิตขอเข้ามา
0: ครับ
2: ทาง Facebook Live ด้วยนะจ๊ะ
0: และยังมีขอเข้ามาอีกเพลงนึงซึ่งเราจะทิ้งท้ายไว้กับเพลงของคาราบาวนะครับผม
2: อันนี้เพลงนี้พี่สายชนช่วยเลือกเข้ามา
0: ขอบคุณทุกคนที่โทรมาขอเพลงหรือพิมพ์มาจากทางไลฟ์สดแชทด้วยนะครับผมยังไงก็พยายามจัดให้ทุกคนนะฮะ
2: จ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราเจอกันชั่วโมงหน้าของการเจาะคิวฮิตครับ

่อพ้องเพื่อนกูจะสู้หลังชนฟ้าเพื่อลูกเมียกูจะสู้สุดใจกล้าเพื่อพี่น้องกูจะสู้สุดแรงล้า

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองจังหวัดปทุมธานีเร่งประสานกทม.เพิ่มการระบายน้ำคลอง6วาสายล่างเนื่องจากมีน้ำค้างทุ่งลำลูกกาถึง190ล้านลูกบาศก์เมตรพิมพ์ลพัฒน์เถียนลูกเรืองแรงครับ
1: นายองครักษ์ทองนินรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายวีรวัฒน์ผสมทรัพย์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอลำลูกกาพร้อมด้วยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนายวิทยพจน์ปานนุ่มนายกเทศบาลเมืองคูคตและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องณบริเวณประตูระบายน้ำเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำระหว่างจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับสำนักระบายน้ำกรุงเทพในการเพิ่มการระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำของคลอง6วาสายล่างจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอลำลูกกาปัจจุบันคาดการณ์ว่ามีปริมาณน้ำขังตามทุ่งประมาณ190ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนการระบายน้ำออกจากพื้นที่มี3ช่องทางได้แก่ประตูระบายน้ำคลองรังสิตอำเภอธัญบุรีประตูระบายน้ำคลอง6วาสายล่างคลอง13อำเภอลำลูกกาลงสู่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกประตูระบายน้ำติดต่อกับกรุงเทพซึ่งได้แก่ประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้เขตเทศบาลคูคตกับสายไหมประตูระบายน้ำหม้อแตกเขตเทศบาลรามสันแก้วกับสายไหมประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเขตเทศบาลลาดสวายกับสายไหมประตูระบายน้ำคลอง8ถึงคลอง12ตำบลลำลูกกาบึงทองหลางตำบลลำไซกับเขตหนองจอกประตูระบายน้ำแต่ละคลองมี2บานเปิดบานละ20เซนติเมตรความต่าง30เซนติเมตรโดยมีปริมาณการระบายน้ำได้ทั้งหมดประมาณวันละ19ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้ทีม

0: จังหวัดปทุมธานีได้ประสานกทม.เพื่อหารือเพิ่มการระบายน้ำเขตเชื่อมต่อและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพิมพ์ประภาสเทียนลุงเรืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: กทม.เร่งเปิดประตูระบายน้ำสูบน้ำคลองสายหลักช่วยพื้นที่รอบนอกนายเจษฎาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวผ่านศูนย์แถลงข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยถึงการระบายน้ำในคลองสายหลักว่าคลองเปลยประชากรขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับชุมชนหลัก6ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภายในหากเป็นไปได้จะเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองเปลยประชากรเพื่อช่วยพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และด้านบนส่วนคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีการเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวคลองหม้อแตกและคลองพระยาสุเรนเพื่อช่วยตำบลลาดสวายและตำบลขู่คดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีขณะที่คลองแสนแสบมีการเร่งระบายน้ำนอกประตูระบายน้ำมินบุรีเพื่อเร่งระบายน้ำชุมชนภายนอกขณะที่คลองประเวศบุรีเร่งระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำลาดกระบังเพื่อช่วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและพื้นที่โดยรอบส่วนการให้ความช่วยเหลือชุมชนเคหะธานีและเคหะร่มเกล้าและนวธานีขณะนี้กำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับสถานการณ์น้ำเหนือน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่มีปัญหาแต่ต้องเฝ้าระวังฝนในพื้นที่ส่วนการลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยาของพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นขอให้ประชาชนลง2ช่องทางคือส่วนแรกของแอปพลิเคชันทางรัฐและในส่วนของกรุงเทพคือ www.claim.bangkok.go.th เจษฎาเผยประชาชนลงทะเบียนรับเยียวยาผ่านทางรัฐแล้ว 584,785 ครัวเรือนนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการดำเนินการรับลงทะเบียนประชาชนเพื่อรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งในขณะนี้รัฐบาลได้เปิดช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นหนึ่งในช่องทางสำหรับการลงทะเบียนโดยณปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนแล้วจำนวน 584,785 ครัวเรือนในจำนวนดังกล่าวเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนในจำนวนอื่นๆจะเป็นประชาชนจากจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนายเจษฎาเน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการรับลงทะเบียนกับประชาชนทั้งการรับบริการผ่านแอปพลิเคชันหากประชาชนสอบถามหรือประสงค์ให้ความช่วยเหลือก็ต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและกรณีประชาชนเดินทางมาขอลงทะเบียนณที่ตั้งสำนักงานก็ต้องมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยจิตบริการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่พร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งการจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการล่วงหน้าลงพื้นที่เชิงรุกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนถึงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ผมสนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและหนีคณัชชัย

0: แล้วกลับมาแล้วครับคริสครับผม
1: ครับผมในชั่วโมงที่4ชั่วโมงของการจ่อคิวฮิตครับผม
0: ครับผม
1: แน่นอนเราจะมาพร้อมกับ5ผลงานเพลงที่เข้าคลื่นมาใหม่เลยครับให้คุณได้ฟังที่นี่ก่อนที่คอดครับ
0: อ้าวนะฮะโดยที่ก่อนหน้านี้นะครับมีงานจากน้องหญิงนะครับไม่มีเธอจะบอกรักใครนะฮะแล้วก็มีพระจันทร์หัวเราะจากพี่กบสจีนะจ๊ะ
1: ครับผมงั้นมาที่เพลงแรกกัน
0: คุยกับคริสครับผม
1: เพลงแรกวันนี้เป็นผลงานเพลงจากเบิร์ธเดย์ครับชื่อหัวใจพระเอกนะฮะสังกัด Tidal Music เดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลย
0: จ้ะ

0: หัวใจพระเอกนะครับจากเบิร์ดเดย์สังกัด Tidal Music คำร้องทำนองสายยันนิกกี้ครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยบวรพัฒน์จินประเสริฐครับ
1: นะครับบวรพัฒน์จิตประเสริฐนะฮะ
0: บวรพัฒน
1: ์ครับผมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญ MV ก็ทำดีด้วยนะครับละมุนมากเลยนะครับเมื่อกี้นะครับคริสครับที่เราดูกันนะฮะแล้วก็เพลงที่สองนะครับเป็นงานจากน้องแพนพระสุธิดานะครับสิให้จ้างหมอลำบัวนะครับสังกัดนะฟงมิวสิกเน
0: า
1: ะ
0: น่าจะฟอง
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ฟองมิวสิกนะครับ

0: ย้ำชื่อเพลงนะครับงานจากน้องแพนพระสุธิดานะครับสิให้จ้างหมอลำบัวนะครับผมคำร้องทำนองนะครับบักฟ้าชดาพรฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่ยีนศิลาแรงนะจ๊ะ
1: คริสครับผม
2: ครับผมเพลงต่อมาเป็นผลงานเพลงจากโชเล่ชคัตพลครับชื่อว่าเขาเรียกพี่นักรักน้องรู้จักไหม
0: ไปฟังกันครับ

0: ียกพี่นักรักน้องรู้จักไหมของโชเล่ชคัดพลสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยโชเล่ชคัดพลเรียบเรียงโดยตะวันเพชรชรัตครับ
1: ครับผมนะฮะอ้าวต่อไปครับเพลงที่4นะฮะชื่อเพลงว่านวลนวลเลยนะจากพี่ยุ้ยมานัสศักดิ์นะสังกัดเฟรนด์มิวสิกจ้ะ

0: ารย์จ่าพี่ยุ้ยมานศักดิ์นะครับนี่คือนวลเอ่ยนะครับผมนะฮะแล้วก็สังกัดเฟรนด์มิวสิกนะฮะคำร้องทำนองก็พี่ยุ้ยเป็นคนแต่งเองด้วยนะครับแล้วก็เรียบเรียงเดอะเจซี่นะจ๊ะ
1: ครับผมทีนี้มาเพลงสุดท้ายของจอคิวฮิตนะครับเพลงที่5ชื่อเพลงว่าฮัมฮอนครับเป็นผลงานเพลงจากแน็กชาลีและลำไยหายทองคำครับผมเดี๋ยวไปฟังกันเลย

0: ฮัมฮอนนะครับผมจากแน็กชาลีและลำไยไหทองคำสังกัด TVT Enter บวกกับไหทองคำ Record ครับคำร้องทำนองโดย2ภูตะวันและข้าวสารซาวเรียบเรียงเสียงประสานโดยศิลาแรงอาจสาลีครับผม
1: ครับผม
0: ครับนี่ก็เป็น5ผลงานเพลงของจอคิวฮิตวันที่5ถึงวันที่9ตุลาคมครับ
1: อ้าวเรามาทวนสักนิดนึง
0: ครับ
1: มี1คือหัวใจพระเอกนะครับน้องเบิร์ธเดย์นะฮะไทดอลมิวสิกนะ2สิให้หมออาสิให้จ้างหมอลำบัวนะครับน้องแพนพระสุธิดานะครับแล้วก็3คือเขาเรียกพี่นักรักน้องรู้จักไหมนะครับโชเล่ชกัดพล
0: ครับผมเพลงที่4นวลนวลเอ่ยจากยุ้ยมานศักดิ์นะครับและเพลงที่5จบไปเมื่อกี้ฮัมฮอนของแน็กชาลีและลำไยไหทองคำครับผมนี่ก็เป็น5บทเพลงสำหรับจอคิวฮิตที่จะได้ฟังวนกันไปจันทร์ถึงศุกร์นี้ครับงั้นเดี๋ยวเรา
1: พักกันสักครู
0: ่สักครู่ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหนีคณัตชัย

0: ในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
3: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจาก IDSLSSSS วิ่งไป

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวย

0: ันจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย

0: วันนี้เบาๆแล้วก่อนแล้วกัน
1: วันนี้คอไม่ค่อยดี
2: เดี๋ยวก่อนนี่เบาเหรอเนี่ย
0: เบาแล้วเบาแล้ว
2: คุณใส่สุดมากเลยคริสหมดเวลาครับผม
0: ครับผมเมื่อกี้หอมบวกคั่วไปฝักป้ากับจีหอยนะฮะจากพีเสด็จนะครับ
2: ครับผม
0: วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ชั่วโมงแรกไปจนถึงชั่วโมงสุดท้ายเลยครับผม
2: ครับผม
0: ขอบคุณพี่มีด้วย
2: ขอบคุณคริสด้วยนะครับ
0: ครับผม
2: นะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าก็อยู่กับท่านอาจารย์ประยงกันต่อเลย
0: ใช่ครับผม
2: นะครับก็วันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสมมิสมคริสนะครับ
0: สวัสดี
2: สวัสดีครับผม
0: เดี๋ยวฝากไว้กับเพลงนี้ครับผมจวดหน้าฮาน
2: จัง

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว
4: ขณะที่เวลา17 นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเรื่องคืนเคหะคลองจันทน์สู่สภาพปกติภายใน2วันนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดโดยกทม.ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ250คนพร้อมเครื่องจักรและเครื่องมือจากสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.และสำนักงานเขตบางกะปิรวมประมาณ20คันอาทิรถบรรทุกน้ำรถน้ำและรถอัดขยะเร่งเก็บเศษขยะเศษวัสดุและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายพร้อมฉีดล้างพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนายชัชชาติกล่าวว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยคทม.ใช้แนวทาง 2+1 ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสำหรับเคหะคลองจันทน์ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางคอแหลมและสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเร่งคืนพื้นที่ให้กลับมาใช้งานที่ตามปกติสำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่จะแบ่งเป็นพื้นที่โซนตามแนวซอยเริ่มจากจัดเก็บขยะและสิ่งของที่ประชาชนนำออกมาวางบริเวณริมถนนก่อนฉีดล้างทำความสะอาดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนนำขยะออกมาวางในจุดที่กำหนดเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บได้อย่างต่อเนื่องแต่นี้สามารถแจ้งจุดขยะผ่านทัฟฟี่ฟองดูเมนูแจ้งปัญหาขยะหรือโทร1555พรรคประชาธิปัตย์ที่ผู้บริหารกทม.พูดความจริงหลังอุโมงค์ระบายน้ำทำงานแค่ 30-50% นายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวการติดตามปัญหาการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพว่าการที่ฝนตกปริมาณมากในช่วงที่ผ่านมาขนาด300มิลลิเมตรเป็นเหตุที่เข้าใจได้แต่น้ำขังน้ำไม่สามารถระบายได้ถึง 3-5 วันนั้นเป็นเหตุสงสัยว่าเหตุใดเพราะอะไรจึงไม่สามารถระบายออกได้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประตูระบายน้ำสำคัญรวมถึงอุโมงค์ระบายน้ำสำคัญคืออุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและประตูระบายน้ำพระโขนงโดยบริเวณอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจะมีคลองสำคัญที่เกี่ยวโยงกันคือคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบบึงพระราม9คลองตันและคลองพระโขนงเล็กน้อยซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการระบายน้ำบริเวณดังกล่าวซึ่งหลักการคือน้ำเหล่านี้จะมารวมกันที่บริเวณบึงพระราม9ซึ่งเป็นจุดตั้งของปากอุโมงค์ยักษ์ลอดใต้ดินไปออกระบายสู่เจ้าพระยาเพื่อสู่ทะเลต่อไปทั้งนี้ศักยภาพการระบายน้ำของอุโมงค์ยักษ์คลองแสนแสบเต็มศักยภาพอยู่ที่ประมาณ60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่มีการใช้ศักยภาพอยู่แค่ 50-60% ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเพราะเหตุใดกทม.ถึงใช้ศักยภาพของอุโมงค์ยักษ์คลองแสนแสบเพียงเท่านั้นจึงอยากถามไปยังกทม.ที่ข้อเท็จจริงว่าอุโมงค์ยักษ์มีเครื่องสูบน้ำเข้าอุโมงค์ทั้งหมด4เครื่องเครื่องหนึ่งมีศักยภาพ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีเครื่องไหนเสียหรือไม่หากตอบว่าไม่เสียก็ออกมาบอกให้ชัดเจนว่าทำไมถึงทำงานเพียงแค่ 50-60% ทั้งที่ต่างประเทศอุโมงค์ยักษ์สามารถทำงานที่ 100% ดังนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องตอบให้ชัดเจนจะมาปกปิดความจริงโดยไม่ตอบไม่ได้เพราะอีกไม่นานมวลน้ำมหาศาลก็จะมาถึงกทม.ถ้าไม่ทำอะไรก็จะกลับมาท่วมเหมือนเดิมผู้โดยสารอิสราเอลกลับถึงบ้านผู้โดยสารชาวอิสราเอลที่ได้รับผลกระทบจากการระงับเที่ยวบินของฟลายดูไบเดินทางถึงสนามบินเบนกูเรียนแล้วโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบินอาเกียที่อิสราเอลจัดตั้งขึ้นเพื่อไปรับผู้โดยสารติดค้างจากดูไบต่อเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่มีผู้ช่วยนักบินของสายการบินฟลายดูไบใช้มีดแทงกัปตันชาวอินเดียขณะกำลังเดินทางไปยังอิสราเอลโดยต้องการให้เครื่องบินที่บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือกว่า170ชีวิตตกโชคดีที่กัปตันชาวอินเดียที่ได้รับบาดเจ็บสามารถกดปุ่มปลดล็อกเพื่อเปิดประตูห้องนักบินให้ผู้โดยสารและลูกเรือเข้าไปช่วยเหลือได้ก่อนจะสามารถนำเครื่องลงจอดอย่างปลอดภัยที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี
5: ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shop Mania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
6: 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ

0: เบียนซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95อ
3: ย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะพิเศษอย่างไรนั้นจะมีเพลงเพราะๆให้ท่านฟังมากมายอย่างไรนั้นก็ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรายการของเราให้จบนะครับท่านจะมีแต่ความสุขความบันเทิงใจในการฟังเพลงเก่าๆนะครับแล้วก็ในการฟังเพลงยุคนู่น60ปีที่แล้วอย่างน้อยก็20ปีที่แล้วที่จะเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่3ตุลาคมพ.ศ.2569นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้หรือท่านที่กำลังจะเกิดในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทุกๆอย่างที่ท่านต้องการนั้นจงให้เป็นของท่านทุกๆคนนะครับเอาละครับสักครู่นี้เราก็ได้เปิดเพลงให้ท่านฟังเพลงแรกก็เขาชื่อว่าเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับเป็นเพลงไตเติ้ลประจำของเรานะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2สดุดีจอมราชันนะครับอวยชัยวิทิตลัดดาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับมีจินตนาใกล้ประยงร่วมกันประพันธ์เพลงนี้นะครับพร้อมด้วยคุณณัฐมนบุญมากนะครับแล้วก็เพลงนี้คุณอวยชัยตั้งใจประพันธ์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับโดยขับร้องโดยสหพันธ์คนดนตรีโดยนำโดยคุณกรุณาพรแรลลี่นะครับก็เป็นเพลงที่เราเปิดประจำอยู่แล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จะให้ท่านรับฟังเพลงเลยนะครับ2เพลงแรกนี้เปิดในกรณีพิเศษนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันชาปนกิจคุณดอยอินทนนท์นะครับที่วัดบางสะพานกล้วยน้ำไทยนะครับขณะนี้ก็กำลังจะชาปนกิจในวันนี้นะครับคือวันที่3ตุลาคม2569เวลา17นาฬิกาขณะนี้อาจจะมีคอนเสิร์ตหน้าศพของดอยอินทนนท์นะครับอยู่ที่วัดสะพานขณะนี้นะครับเวลานี้เลยนะครับถ้าท่านจะอยู่ใกล้ๆไปชมคอนเสิร์ตนักร้องลูกทุ่งไปร่วมร้องเพลงกันมากมายนะครับเราจะขอเสนอเพลงพิเศษเพื่อไว้อาลัยแก่คุณดอยอินทนนท์นะครับเป็นเพลงที่สร้างให้นักร้องคนนี้มีชื่อเสียงจนทุกวันนี้ก็อยู่ที่ภาคอีสานนะครับเพลงแรกจะให้ฟังคุณหงทองขนองลำชื่อเพลงว่าหงทองขนองลำนะครับดอยอินทนนท์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานและบรรเลงโดยวงดนตรีของทางภาคอีสานนะครับในสมัยนั้นนะครับขับร้องโดยหงทองดาวอุดรนะครับเพลงที่สองก็เป็นสร้างให้บานเย็นรักแก่นมีชื่อเสียงตอนแก่ๆนี่แหละครับท่านผู้ฟังนะครับชื่อเพลงว่างิ้วตองต้อนอ้อนผู้บ่าวดอยอินทนนท์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสวัสดิ์สารคามเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยบานเย็นรากแก่นนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังเราจะร่วมระลึกถึงคุณดอยอินทนนท์ซึ่งกำลังชาปนกิจในไม่กี่นาทีนี้นะครับที่วัดสะพานนะครับกล้วยน้ำไทยนะครับขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงครับ

นี่ก็คือผลงานของดอยอินทนนท์นะครับซึ่งเปิดให้ท่านฟังเป็นประจำอยู่แล้วล่ะแต่วันนี้เราเปิดในกรณีพิเศษให้ท่านได้รับฟังว่าเป็นผลงานชั้นเยี่ยมสามารถให้หงทองดาวดอนเนี่ยดังตั้งแต่สมัย20กว่าปีที่แล้วนู่นนะครับสำหรับบานเย็นนั้นก็เพิ่งจะดังในปี2ปีนี้เองในเพลงงิ้วตองต้นนะครับก็เป็นเพลงทั้งภาคอีสานที่แต่งได้ดีเหลือเกินนะครับทันหกทันสมัยดีเหลือเกินนะครับท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับจะให้ท่านฟังเพลงต่อไปนะครับให้แบบไทยสากล นะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงกุหลาบในมือเธอนะครับขับร้องโดยพันโทมรขาบกุญชร นะครับเพลงที่สองจะให้ท่านรับฟังข้ามแล้วในฤดูหนาวโดยล้วนควันธรรมนะครับขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลทั้งสองเพลงครับ

เมื่อกี้เพลงกุหลาบในมือเธอเป็นคุณวิจิตรมาตราเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับทำนองโดยเรือโทมานิตศีนวินินนะครับขับร้องโดยพลโทมลขาบกุญชรนั่นเองนะครับสำหรับเพลงที่สองข้ามแล้วในฤดูหนาวล้วนควันทำเป็นผู้ทำเองทั้งหมดทั้งเรียบเรียงเสียงประสานคำร้องทำนองแล้วก็เป็นผู้ร้องเองนะครับท่านผู้ฟังครับต่อไปให้ท่านฟังในแบบไทยลูกทุ่งแบบเก่ารุ่นเก่ามากนะครับเพลงนี้นะครับเริ่มด้วยเพลงรำเต้ยนะครับคำร้องทำนองโดยเบนจามินนะครับชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและขับร้องโดยเบนจามินนะครับเพลงที่2เสียวไส้นะครับสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับจิตรกรบัวเนียมเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็ขับร้องโดยสุรพลสมบัติเจริญขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งเก่าเหลือเกินนะครับขอเชิญครับ

0: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์

0: ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข้าช่องรถแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
6: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
7: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55 ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
8: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
9: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
8: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
9: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
12: จะให้ท่านฟังต่อไปรวดเลยนะครับสัก3เพลงในช่วงนี้นะครับเริ่มด้วยเพลงรอยแผลเก่านะครับสกลมิตรานนท์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองร่วมกับสมยศทัศนพันธ์นะครับทองคำปราโมทเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็ขับร้องโดยสมยศทัศนพันธ์นะครับเพลงที่2 อ้อมอกแม่ไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับดนตรีโดยศิวารมขับร้องโดยบุญช่วยหิรัญสุนทรนะครับอีกเพลงหนึ่งครับเสียงครวญจากเกาหลีนะครับเบนจามินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมงคลอมัตยกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานชาญชัยบัวบางสอนร่วมเล่นแอคคอร์ดเดียนในเพลงนี้ด้วยนะครับขับร้องโดยสมศรีม่วงสอนเขียวขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ขณะนี้เวลา 18 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เวลา18 นาฬิกา

0: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสายการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างคร
1: ับตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
0: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

0: สวัสดีครับยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับ
1: วันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านรองนายกที่ดูเรื่องของทุนมนุษย์เรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องของภาคการเกษตรคงได้คุยกันเต็มที่สำหรับเรื่องของอนาคตที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับประเทศไทยแต่วันนี้อยากจะคุยเรื่องของปัญหาเฉพาะหน้าที่เรากำลังเผชิญกันอยู่นะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำเข้าใจว่าท่านนายกรีท่านอนุทินชาญวีรกูลได้มอบหมายให้ท่านรองนายกยศชนันท์ดูแลน้ำในพื้นที่ทางภาคเหนือนะฮะตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมได้มีการพูดคุยในการที่จะเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
0: ตั้งแต่สัก2เดือนที่แล้วนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ไว้เรื่องเกี่ยวกับการทำซิงเกิลคอมมานด์นะครับร่วมกับปพ.ก็ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างปพ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเกี่ยวกับภาคเหนือก็จะมีท่านผู้ว่าราชการนะครับท่านปพ.จังหวัดแล้วก็ทางชลประทานสำหรับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องข้อมูลเนี่ยก็จะมีทางสสน.นะครับก็คืออยู่ในกระทรวงอบ.นี่แหละสารสนเทศน้ำนะครับแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็มีจิสด้านะครับซึ่งกลุ่มเนี้ยเราก็จะบูรณาการในเรื่องของข้อมูลกันแล้วก็มีการซักซ้อมเหตุเกิดที่ภาคที่ภาคเหนือนะครับก็ที่น่าน
1: ครับ
0: ตรงนั้นก็เป็นไปตามสิ่งที่เราได้เตรียมการไว้ว่าหากมีภัยพิบัติที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมอบหมายตรงนี้ก็ผมก็ได้ขึ้นไปที่น่าน
1: ครับ
0: แล้วก็อยู่ตรงนั้นประมาณ5วันนะครับต้องเรียนว่าสถานการณ์ของน่านเป็นการที่ฝนตกเยอะบริเวณที่สูง
1: คร
0: ับ นะพอฝนตกเยอะบริเวณที่สูงหากเรามอนิเตอร์ที่แม่น้ำเราจะเห็นได้ช้ากว่านะครับทีนี้เราก็มีการมอนิเตอร์เพิ่มเติมในเรื่องการติดตั้งโทรมาตรบนที่สูง
1: ครับ
0: ซึ่งตัวนี้สสน.มีแล้วก็เขาก็จะมาร์กเลขเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าถ้าฝนตกบริเวณที่สูงเนี่ยเกินสัก50อย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งเตือนไปที่ชุมชน
1: ครับ
0: ครับซึ่งตรงชุมชนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูเรื่องนี้เองด้วยถ้าเขาเห็นเองเนี่ยเขาก็อุ่นใจเราก็การเตือนก็เตือนขนานกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการเพิ่มเติมในตัวเซ็นเซอร์ในการวัดปริมาณน้ำฝนบริเวณที่สูงนะครับตรงนี้ก็สามารถทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอุ่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็มีการลงไปอบรมในจุดต่างๆเพื่อให้ชุมชนเนี่ยเขาดูแลกันเองได้แล้วก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เองด้วยแล้วก็สามารถอ่านได้เข้าใจนะครับอันนี้เราทำเพิ่มเติมก็ทำขนานกันไปกับช่วงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำในทุกจังหวัดเหมือนกันของภาคเหนือที่สสน.เนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วเขาก็ร่วมกับปภ.ในการที่จะทำให้คนที่อยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงไอ้ตัวข้อมูลเกี่ยวกับน้ำแล้วก็ดูเองแล้วก็ดูแผนในการรับมือนะครับทางส่วนของศูนย์พักพิงนะปัจจุบันก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีน้ำอยู่นะครับก
1: ็
0: จะมีการเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงต่างๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหน่วยงานราชการต่างๆที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วเรามีวอลลุ่มร่วมกันตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะมีคนเฝ้าอยู่ผมก็จะอยู่ในกลุ่มไลน์ตรงนี้นะครับก็ไถ่ถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการดูแลกันยังไงแล้วก็มีข้อมูลต่างๆวิธีดูข้อมูลเนี่ยเราจะนำข้อมูลของทั้งสสน.กรมอุตุกรมชลประทานแล้วก็มหาวิทยาลัยนะ
1: ครับ
0: ก็เรียงกันแล้วเราก็จะดูหนึ่งก็คือส่วนมากเขาจะตรงกันแต่ในบางครั้งถ้าเกิดมีความเห็นที่คาดเคลื่อนเนี่ยเราก็จะดู worst case scenario แล้วก็จะเตรียมรับมือแบบนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเราทำในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือคร
1: ับในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงวิศวกรรมในฐานะอยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเรามองว่าน่าจะมีเทคโนโลยีน่าจะมีองค์ความรู้อะไรใหม่ๆที่เข้ามาช่วยในเชิงของการจัดการน้ำหรือแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนยังไงไหมครับ
0: ตรงนี้เองเนี่ยเรามีการทำงานเรามีการประชุมหลายครั้งละประชุมที่จุฬาแล้วก็ประชุมกับหลายจุดเหมือนกันตรงนี้ถ้าทั้ง landscape scenario เนี่ย
1: ครับ
0: ก็เราต้องเห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยยังไงก็หลีกเลี่ยงน้ำไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องมีการปรับเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของชุมชนแล้วก็บริเวณที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์น้ำมา คนก็สามารถอยู่ตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมีการพูดคุยกับพอชอของกระทรวงพัฒนาพอมอนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้ก็จะทำเรื่องที่ว่าบางชุมชนอาจจะอยากย้ายทั้งหมดแต่เขาจะทำมาหากินในเรื่องไหนก็ต้องมีการประชุมในกลุ่มชุมชนแล้วก็มีการหาพื้นที่ใหม่ซึ่งมีการทำอย่างนี้มาหลายชุมชนเหมือนกันนะครับก็มีการไล่เช็คเหมือนกันว่าบางชุมชนนี่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากออกมาจากตรงนั้นเพราะว่าทำให้เขารู้สึกเสี่ยงเนี่ยก็เราก็จะพยายามที่จะช่วย ก็ตอนนี้จะมีพอช.แล้วก็ UN Habitat นะครับที่เราพูดคุยกันแล้วก็ในส่วนของกระทรวงต่างๆเนี่ยก็เข้ามาร่วมกันตรงเนี้ยก็มีการทำขนานกันไปเหมือนกันทีนี้อย่างที่2เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเรื่องของดิจิตอลทวินนะ
1: ครับ
0: ดิจิตอลทวินเนี่ยจะเป็นระบบแลนด์สเคปของดิจิตอลเวลาเราน้ำท่วมเนี่ยเราจะมองเห็นแล้วว่าเรามองเห็นน้ำแต่เราไม่เห็นพื้นน้ำว่าสูงต่ำเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีเรื่องดิจิตอลทวินมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่เราไม่รู้แล้วหรอว่าควรจะขุดลอกเมื่อไหร่ในแม่น้ำไหนเขาจะเก็บน้ำได้เท่าไหร่
1: เวลาเรามองไปในพื้นที่ที่เป็นน้ำเราจะเห็นระดับเท่ากันแต่เราไม่รู้ข้างล่างว่ามันลึกแค่ไหนต
0: ้
1: องขุดลอกบริเวณไหนจุดไหนยังไง
0: ถูกต้อง
1: เพื่อเพิ่มโฟลว์การระบายน้ำ
0: ใช่เราเห็นว่ามีน้ำเนี่ยแหละแต่ว่าทำไมน้ำเก็บไม่ได้ความจริงก็อาจจะมีตะกอนต่างๆทำให้ตื้นตัวนี้ก็จะมีเรือแล้วก็เราจะมีตัวโซน่าอย
1: ่
0: างเงี้ยก็จะไล่เช็คตลอดทีนี้บริเวณพื้นที่อีกพื้นดินเนี่ยพื้นดินเนี่ยละหน้าไม่เท่ากันอย่างสังเกตบางทีไม่ท่วมบางทีบางจุดท่วมเพราะฉะนั้นจุดที่ไม่ท่วมเนี่ยจะเป็นจุดต่ำเวลาเราเตือนเนี่ยเวลาเราเตือนทั้งหมดเนี่ยเราเตือนเป็นตำบลเราไม่รู้ว่าไอ้พื้นที่เราเนี่ยคือเสี่ยงขนาดไหนแล้วต้องรีบขนาดไหนอย่างเงี้ยฮะเวลาเตือนให้ค่อนข้างเป๊ะเนี่ยก็จะมีการเตือนในระนาบของพื้นที่ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำขนานกันไปที่น่านเนี่ยเรามีมูลนิธิรักป่าน่านที่ก็ทำเรื่องนี้อยู่แล้วเรียกว่านายนันเขาก็มีการสแกนทีนี้อย่างตัวกระทรวงเราเองเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีอย่างนี้เหมือนกันถ้าสามารถที่จะเตือนเป็นหลังคาเรือนเป็นจุดๆได้เนี่ยก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาอยู่ในพื้นที่นี้เป๊ะแล้วพื้นที่เขาเนี่ยต่ำหรือสูงแล้วน้ำเข้ามาปริมาณเนี้ยมาทิศเนี้ยเขาจะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ได้รับการเตือนที่เข้า
1: ไปสเปซิฟิก
0: สเปซิฟิกมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่ปัจจุบันเนี่ยกำลังพยายามต้องทำอย่างเร่งด่วนเหมือนกันในบางพื้นที่เนี่ยเขาดูตรงนี้รู้เรื่องบางพื้นที่ถ้ายังดูไม่รู้เรื่องก็ให้ผู้นำชุมชนเป็นคนดูนะฮะแล้วก็มีการอบรมผู้นำชุมชนก็จะแจ้งอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะรู้แล้วแหละว่าแล้วพอเตือนเสร็จเขาต้องไปไหนอะไรยังไงนะแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่ไหนบ้างก็จะมีการมาร์คเข้าไปใน thaiwater.net ของสสน. ตรงเนี้ยเคยใช้แล้วที่สงขลานะครับแล้วก็เริ่มนำมาใช้ในจังหวัดอื่นๆด้วยเพราะว่าเราจะต้องมาร์คเลยว่าติดเตียงเนี่ยอยู่ที่ไหนใครแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ใครเป็นคนนำพาเขาออกมาเน
1: ี่
0: ยฮะอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมที่เราทำเป็นภาคเหนือไว
1: ้ครับขยับไปเรื่องของที่ท่านรองนายกรับผิดชอบโดยตรงดีกว่าครับเรื่องของ

0: ของทุนมนุษย์ครับเข้าใจว่ากลไกใหญ่กลไกหนึ่งที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศไทยในการเดินหน้าไปข้างหน้าเราใช้กรอ.เข้ามาเป็นทีมเดียวกับรัฐบาลเอาภาคเอกชนมาจับมือแล้วเดินไปข้างหน้ามีเป็น4ขาหลักนะฮะท่านรองนายกยุทธชนาเนี่ยดูเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของทุนมนุษย
1: ์
0: ใช่มั้ยฮะว่าเอ๊ะทุนมนุษย์ของเราจะสามารถที่จะให้คนไทยให้เด็กไทยเนี่ยมีความมีศักยภาพมีสกิลที่สามารถที่จะรองรับงานใหม่ๆในอนาคตของประเทศได้ยังไงตอนนี้เรามีการเตรียมเดินตรงนี้ไปยังไงบ้างแล้วฮะ
1: ครับก็กรอ.ในความจริงเหมือนกับครม.เศรษฐกิจนี่แหละ
0: ครับ
1: แต่ว่าแทนที่จะเอาแค่คณะรัฐบาลเข้ามาก็ให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย
0: ครับ
1: ทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับทุนมนุษย์อย่างแรกเลยต้องมองว่าเราต้องทำก็คือเพิ่ม productivity เนื่องจากว่าคนเข้าสู่สังคมสูงอายุ
0: ครับ
1: เราไม่ใช่เอจิ้งแล้วเราเรียกเอจโซไซตี้คือเข้าแล้ว
0: ครับ
1: พอเข้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเราอยากเพิ่ม productivity เพราะว่าเขาก็จะทำงานเท่าเดิมไม่ได
0: ้ครับ
1: ถ้าอยู่เฉยๆก็คือ productivity ก็ตกละ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วย
0: ครับ
1: และสองอะฮะจะมีบุคคลอีกประมาณสักครึ่งหนึ่งที่เป็นกลุ่มเราเรียกบางทีเราเรียกกลุ่มเปราะบางบ้างนะครับบางทีเราเรียกว่าdisable หรือว่าคนพิการ
0: ครับ
1: หรือว่าเป็นคนที่ทำงานยังไม่เต็มที่มากนักอาจจะเกิดปัญหาจากรายได้อย่างเช่นเรื่องของความยากจนต่างๆหรือว่ามีประเด็นเรื่องยาเสพติดต่างๆเนี่ยรวมถึงความจริงแล้วนะเป็นมิติของ LGBTQ+ ด้วยที่เขาทำงานได้ไม่เต็มที่ในบางเรื่องเน
0: ื่อง
1: จากว่ากฎ regulation ไม่ได้เอื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้บุคคลแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานได้เต็มที
0: ่
1: ตามสิทธิ์ของเขาที่เขาควรจะมีสากลเราก็จะได้คนที่พร้อมทำงานเพิ่มอีกครึ่งนึงนะอันนี้คือหนึ่งของการอัพสกิลรีสกิลทุนมนุษย์แล้วก็การทำกฎเรกูเลชันต่างๆรวมถึงเรื่องการใช้ assistive technology สำหรับคนพิการอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เพื่อเขาสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ
0: ครับอ
1: ันนี้เป็นก้อนหนึ่งที่พันธกิจของกระทรวงที่ทำเรื่องทุนมนุษย์ทั้งแรงงานพม.กระทรวงเกษตรนะครับอย่างเงี้ยกระทรวงศึกษาธิการเงี้ยอว.เงี้ยเราก็มาช่วยกันในกลุ่มนี้ด้วยนะเราจะเห็นนะว่าในกลุ่มแรกมาละ
0: ครับ
1: กลุ่มที่สองเรื่องเกี่ยวกับทักษะความสามารถในการแข่งขัน
0: ครับ
1: นะเราก็ดูว่าเอ๊ะถ้าประเทศเราในกรอ.เนี่ยเราพูดคุยกันผมนำเสนอเรื่องทุนมนุษย์เป็นเฟรมที่เราเรียกว่า Thailand Nation of Master
0: ครับ
1: นะครับก็คือถ้าผมจะเปรียบเทียบให้ง่ายๆเนี่ยเวลาเรามีไปเรียนต่างประเทศนะเราเรียนกับคนสิงคโปร์เราเรียนกับคนจีนฮ่องกง
0: คนที่หลากหลายสัญชาติ
1: เพื่อนอเมริกันมาเรียนด้วยกันเนี่ยเราไม่กลัวเลยนะว่าเราจะเรียนสู้เขาไม่ได
0: ้
1: นะอันนี้คือความรู้สึกทุกคนเนี่ยถ้าเป็น
0: อ
1: ินดิวิดัวนะถ้าเป็นแต่ละคนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่
0: า
1: สู้ได
0: ้ลำพังตัวฉันเองฉันไม่กลัวหรอกฉ
1: ัน
0: สู้ได
1: ้แต่ทำไมเวลาเราไปในนามประเทศเรากลัวจังเลยนั่งประชุมกับอเมริกาน
0: ั่
1: งประชุมกับสิงคโปร์เนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเออประเทศเราเล็กทั้งที่ความจริงแล้วถ้าอินดิวิดัวมาสเตอรี
0: ่
1: ไม่แพ้Individual Mastery ก็คือเป็นความเก่งเฉพาะบุคคลให้สามารถที่จะร้อยเรียงแล้วก็รวมกันได้ให้เป็นความเก่งระดับประเทศอ
0: ัน
1: นี้ที่ขาดเพราะฉะนั้นเส้นเรื่องนี้ก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเส้นเรื่องนี้คือ Innovation เส้นเรื่องนี้ก็คือการที่เราพยายามที่จะเชื่อมโยงคนที่เราคิดว่าเป็นแชมเปี้ยนอาจจะเป็นถ้าสตาร์ทอัพเป็นเรื่องยูนิคอร
0: ์
1: นแต่ใช้ Local Resource ก็คือผลผลิตพื้นบ้านยกตัวอย่างเช่นถ้าเริ่มจากคนที่ทำแอปเปิลเก่งๆนี้นะ
0: ครับ
1: สุดท้ายแล้วคนคนนี้ถ้าเขารู้ลึกรู้จริงแล้วลงลึกได้เขาสามารถที่จะสร้างอินโนเวชันเรื่องของไบโอเทค
0: ครับ
1: สุดท้ายแล้วถ้าประเทศพาเขาไประดมทุนเกิดเป็นยูนิคอร์นขึ้นมา
0: ครับ
1: บริษัทนี้บริษัทเดียวรวยคนรวยทั้งจังหวัด
0: โลคอลก็ได้ขายของให้กับป้อนซัพพลายให้กับตัวยูนิคอร์นนี้ด้วย
1: ถูกต้องเลยทีนี้ระหว่างกลางเนี้ยจากเกษตรกรก็ต้องมีการสร้างองค์ความรู้ให้เขาสามารถทำแอปเปิลที่ดีที่สุดที่สามารถที่จะขึ้นไปเป็นแบบนี้ได้ก็จะมีกฎมาตรฐานเรกูเลชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง OECD อะไรต่างๆไกด์ไลน์เนี่ยว่าจะเกี่ยวข้องนี้หมดเลยถ้าวันนี้เราไม่ไป global ผิดไหมไม่ผิดนะแต่ประเทศไทยมี60ล้านคน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะสร้างอะไรออกมาก็แล้วแต่ economy of scale ต้นทุนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราขายได้ทั่วโลกคนไทยจะได้ใช้ฟรีก็ได้เพราะฉะนั้นความเชื่อมโยงของเรื่องของ global competitiveness เนี่ย บางคนมองไม่เห็นว่าเฮ้ยเราต้องช่วยข้างในก่อนแต่ความจริงแล้วตามหลักการเนี่ยเราต้องให้เขาเชื่อมกันพอคนข้างบนไปได้ด้านเนี้ยเราขายประเทศอื่นราคาเท่านี้เท่านี
0: ้
1: ได้กำไร subsidy ของไทยอย่างเงี้ยฮะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่จะเป็นหลักคิดว่าเราทำยังไงทีนี้จากเกษตรเนี่ยขึ้นมาเป็นlocal enterprise อย่างเช่นสหกรณ์นะครับหรือว่า social enterprise หรือว่าเป็น SME
0: ครับ
1: ความแข็งแกร่งของ2คนเนี้ยจะเชื่อมโยงกันไม่ยากเราทำยังไงให้เขาสามารถที่จะ SME ก็มีเทคนิคมาสเตอร์เรื่อง SME คนนี้ก็มาสเตอร์เรื่องการเกษตรให้ดีที่สุดทีนี้พอจะชิปขึ้นไปสเต็ปหนึ่งอาจจะเรียกว่าเป็น precision agriculture เริ่มใช้ข้อมูล data science เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เริ่มเข้ามาแล้วเห็นไหมเพื่อจะทำให้3ปาร์ตี้เนี้ยเขาเพิ่มผลผลิตได้ดีที่สุดสุดท้ายแล้วทำมาเป็นโรงงานเราเรียก manufacturing ต่างๆก็สามารถที่จะใช้ input จากตรงนี้โรงงานก็มี input โรงงานก็มีงานทำเห็นไห
0: ม
1: แล้วก็คนคนหนึ่งนึก innovative idea และยึดโยงกับการเกษตรอยากทำ mass production เขาก็มาจ้างผลิตที่ manufacturing นี
0: ้
1: ดังนั้นประเทศนี้ก็จะเป็นประเทศที่สามารถสร้างรายได้ได้แบบยั่งยืนแล้วคนไทยที่อยู่ต่างประเทศถ้าวันนี้เขาอยากที่จะมีความสามารถในการแข่งขันถ้าเขาใช้ local resource ของประเทศเนี่ยเขามีจุดเด่นใช่ไหมดีกว่าว่าเอ้ยเขาไปคนเดียวอ่ะแต่ตอนนี้เขามีทั้งประเทศเป็น asset อยู
0: ่
1: เขาก็อยากกลับเข้ามาพอเขาอยากกลับเข้ามาปุ๊บเราก็ได้ talent คนเก่งๆก็กลับเข้ามาแล้วก็อีกวิธีนึงเนาะแต่เป็นอีกจุดเด่นของประเทศไทยนะเราวิเคราะห์แล้วก็คือเรื่อง wellness
0: ครับ
1: เรื่องเศรษฐกิจ wellness กับการสร้างคนเนี่ยคนจริงไปคู่กันได
0: ้ครับ
1: ในกรณีนี้เราพยายามจะทำเรื่องแรกก็คือเป็นเขาเรียก clinical trial hub นะ
0: คร
1: ับ ก็คือเป็นจุดที่ทดลองทางคลินิกเครื่องมือแพทย์ดีๆยาดีๆต่างๆนะครับด้วยกลไกที่เป็นสากล
0: ครับ
1: ตรงเนี้ยจะดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาแล้วเขาก็จะทำงานร่วมกันกับบริษัทสมุนไพรของไทย
0: บ
1: ริษัทยาของไทย ที่ความจริงแล้วต้องการเม็ดเงินลงทุนมหาศาลการทำคนเดียวในเรื่องยาเนี่ยบางทียากยาตัวหนึ่งอาจจะต้องใช้พันล้านถึงหมื่นล้านกว่าจะออกไปได้ดังนั้นต้องมีการร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เป็นภาคเอกชนหรือว่าเวนเจอร์แคปิตอลิสต์อย่างเงี้ย คือคนที่ให้เงินได้ที่ไม่ใช่ธนาคาร อย
0: ่
1: างเงี้ยก็ต้องเข้ามาช่วยกันทีนี้การทำแบบนี้ได้จะทำให้พวกเราเองเริ่มมียาของตัวเองทำนั่นทำนี่ได้แล้วพอเรามีตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะรักษาคนของเราได้มากยิ่งขึ้นและดียิ่งขึ้นและเราเข้าถึงยาที่ดีที่สุดได
0: ้
1: อันนี้เป็นจุดเด่นของประเทศไทยเนื่องจากว่าเรามีเซอร์วิสทางการแพทย์บริการทางการแพทย์ที่ดีแล้วก็เป็นหมุดหมายต่างๆที่ทุกคนมองว่าประเทศนี้ความจริงแล้วสามารถทำเรื่องนี้ได้อันนี้ก็จะดึงดูดคนเก่งๆขึ้นมาเลยบริษัทยาบริษัทเดียวนะ
0: ครับ
1: นำมาซึ่งการลงทุนมหาศาลและองค์ความรู้มหาศาล
0: ครับ
1: สารตั้งต้นจากยาก็คือธรรมชาติ
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยนะเราก็สามารถที่จะทำบางอย่างเกี่ยวกับการเกษตรได้เคมีอาจจะมีแต่ว่าเราพยายามอยากจะทำให้เรื่องธรรมชาติเราเนี่ยกลายเป็นยา
0: อ
1: าหารกลายเป็นยาแล้วก็ medical food ต่างๆใช่
0: ไหมร้อยเหลี่ยมประดับใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติหรือทรัพย์สินทรัพย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยพอพูดถึงทุนมนุษย์แน่นอนมันก็ต้องกลับไปเรื่องพื้นฐานมากที่สุดก็คือเรื่องของการศึกษากระทรวงศึกษากระทรวงอวณวันนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยคนไทยพร้อมที่จะโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: การศึกษาถ้าเรายังมองเรื่องหลักสูตรอยู
0: ่
1: หนึ่งหลักสูตรไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคน
0: ครับ
1: เพราะบางคนมีความเก่งที่ไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: วันนี้ถ้าเราใช้เรื่องเกรดอย่างเดียวมาบอกว่าคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งจริงคนที่วาดรูปเก่งอาจจะเรียนไม่เก่งก็ได
0: ้ครับ
1: แต่ความจริงการวาดรูปเก่งก็คือการมาสเตอร์บางเรื่องซึ่งก็น่าจะสนับสนุน
0: และเป็นรายได้เลี้ยงอาชีพได้ประกอบอาชีพได
1: ้ดังนั้นแนวทางของหลักสูตรในยุค AI ก็สามารถทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราเรียกว่าเป็นเหมือนกับ precision education ก
0: ็
1: คือการศึกษาเฉพาะเจาะจงสำหรับบางคนเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็บอกแล้วครูไม่พอทำยังไงเราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบนะด้วยการเรียนรู้กับAI
0: ครับ
1: ของเขาเองแล้วครูเนี่ยจะเป็น facilitator คนนี้อาจจะเก่งเรื่องนี้แต่เขาอยู่ในหลักสูตรนี้เพราะฉะนั้นเขาศึกษาไม่เหมือนกันแต่ครูเนี่ยจะทำให้เขาสามารถเขย่าและหามาสเตอร์ในตัวเองได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นพอเราทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะก้าวข้ามในสิ่งที่เราเรียกว่าเราไปลืมใครไว้ข้างหลังหรือเปล่าเนี่ยในความเก่งของเขานะเพราะฉะนั้นยุคอื่นอาจจะทำยากแต่ยุคที่ AI เข้ามาเนี่ยเรามีความสามารถในการที่จะปรับเรื่องนี้ได้ว่าการศึกษาในทุกเรื่องเนี่ยก็จะเหมาะสมกับแต่ละคนแล้วถ้าเรามีความรู้ทางด้านของพื้นที่ area เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าถ้าคนนี้ชอบเรียนเกษตรเขาจะเรียนเกษตรเป็นพืชชนิดไหนอย
0: ่
1: างเงี้ยก็มีการสามารถให้การศึกษาเรื่องนี้ได้และการศึกษาปัจจุบันก็เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
0: ครับ
1: เพราะว่าบางเรื่องที่เขาเรียนมาอีก2ปีอาจจะ
0: ความรู้เขาเด็ดไปแล้ว
1: สมัยเราเนี่ยอาจจะอยู่จนตายเลย
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนเนี้ยอาจปี2ปีจะเปลี่ยนแล้ว
0: คร
1: ับอะไรก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วที่จะสามารถ up skill be skill
0: ครับ
1: คนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้หรอก
0: ครับ
1: แต่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้ในเรื่องที่เขามีความสามารถในการที่จะหาเงินเอง
0: ครับ
1: บางคนอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเรียนม.1 ถึงม.6เพราะว่าเขาต้องกลับไปช่วยที่บ้านทำงาน
0: ครับ
1: เขาจะอยากเรียนสายอาชีวะ เพื่อที่จะสามารถที่จะมีเงินได้เลยนะเขาก็ไปช่วยทำนั่นทำนี่อย่างเช่นช่างทักษะช่างอาจจะมีช่างได้หลายแบบทักษะช่างเนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มเรียนเขามีงานทำแล้วเพราะบางทีครูก็อาจจะให้ช่วยงานเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็เกิดขึ้นได้พอเขาเรียนจบเขาต้องสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากับคนที่เรียนม .1 ถึงม .6 ใช่ไหมเพราะว่าความเดือดร้อนแล้วก็ความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นถ้าเราไปวัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นม .1 ถึงม .6 แล้วม .6 เท่านั้นถึงจะเข้ามหาวิทยาลัยดีได้ตรงนี้เราต้องเปลี่ยน mindset เราพยายามที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับ TCAS ในการสอบเข้าให้เท่าเทียมยิ่งขึ้นนะพยายามที่จะลดสัดส่วนของการสัมภาษณ์ให้เหลือสัก 30% เพราะบางโปรแกรมเพราะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำพอสมควรบางโปรแกรมอาจจะเหมาะกับการที่สัมภาษณ์ 100% นะแต่บางโปรแกรมอาจจะไม่เหมาะเนี่ยเราก็อาจจะขออนุเคราะห์มหาวิทยาลัยตอนนี้เขาก็เริ่มดูสัดส่วนและเรื่องเกี่ยวกับเรียกพอร์ตโฟลิโอในการสัมภาษณ
0: ์
1: เราจะใช้ระบบเดียวกันเพื่อที่จะได้ไม่เหลื่อมล้ำว่าคนนี้พยายามทำพอร์ตให้ดูดีอีกคนหนึ่งโอกาสไม่เยอะเท่าคนนี
0: ้ก็อาจจะได้กว่า
1: คนก็อาจจะไม่อ่านเลยก็ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราพยายามจะทำให้ข้างหน้าที่เข้ามาเนี่ยคนเห็นเท่ากันหมดนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราทำแล้วก็หลังจากเขาเรียนจบออกมาทางกระทรวงแรงงานก็จะมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่างๆอัพรีสกิลต่างๆเพื่อเข้ากับบางอุตสาหกรรมและในขณะเดียวกันของอวเนี่ยเราทำเรื่องมหาวิทยาลัยเป็นอินคิวเบเตอร์ศูนย์บ่มเพาะบางคนอาจจะอยากทำสตาร์ทอัพแล้วเขาจะลงทุนได้จากไหนบ้างอย่างเงี้ยเราก็พยายามทำระบบนิเวศนวัตกรรมให้เขาทำงานร่วมกันถ้าที่บ้านเขามี SME เขาอาจจะมีบางอย่างเอา SME มาทำโมเดลสตาร์ท
0: อ
1: ัพแล้วก็ได้เงินจากกลุ่มที่ไม่ใช่ธนาคาร Venture Capitalist เขาอาจจะมีแค่สไลด์อันนึงแต่มีไอเดียที่ดีก็เจอคนที่อยากสนับสนุนเบื้องต้นอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที
0: ่จะทำได้ฟันดิ้งได
1: ้ลงทุนได
0: ้
1: อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราทำวิทยาลัยชุมชนอันนี้อันนึงวิทยาลัยชุมชนเนี่ยบางทีก็จะมีคนอายุเยอะอยากเรียนเพราะว่าสมัยนั้นเขาเรียนไม่ได้เขาจะกลับมาเรียนแล้วเราก็จะมีโปรแกรมที่เรียกว่าเป็นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพพยายามที่จะเทียบตัวนี้จากประสบการณ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเครดิตแล้วก็รับปริญญาถ้าเขาเรียนสะสมตรงนี้เราเรียกว่าเครดิตแบงค์นะก็แปลงจากประสบการณ์ก่อนออกมาเป็นคุณวุฒิแล้ววิ่งคุณวุฒิเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็เก็บเครดิตได
0: ้
1: หลังจากนั้นได้ปริญญาอย่างเงี้ยก็ไม่สายเกินไปณปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราพยายามทำบรรยากาศการเรียนรู้เนี่ยให้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ตลอดชีวิตประเทศไทยนะฮะมีมหาวิทยาลัยทุกจังหวัดจะมีบางจังหวัดที่จะเป็นวิทยาชุมชนแต่ส่วนมากเรามีเกือบครบทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษาทางราชภัฏวิทยาลัยที่ทำเทคนิคว
0: ิทยา
1: ลัยที่ทำวิจัยมหาวิทยาลัยที่ทำวิจัยเนี่ยเราต้องเชื่อมโยงกันให้คนที่อยู่ในพื้นที่สร้าง DNA ของพื้นที
0: ่
1: และความมาสเตอร์ในพื้นที่นั้นให้ได้นะครับอย่างเช่นราชภัฏต่างๆวิทยาลัยชุมชนเนี่ยก็สามารถทำเรื่องนี้ได้อย่างที่สองพอเสร็จปุ๊บตัวคนที่ทำเทคนิคอินโนเวชันก็เข้าไปช่วยวิจัยก็เข้าไปช่วยอย่างนี้นะก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงในทุกกลุ่มของมหาวิทยาลัย
0: ครับสักครู่ท่านแต่เรื่องของความเหลื่อมล้ำจริงๆหลายคนก็บอกว่าในยุค AI ในยุคที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาคนมีเงินเยอะกว่าเข้าถึง AI ที่ฉลาดกว่าคนมีเงินเยอะกว่าเข้าถึงครูที่พร้อมที่เป็น facilitator หรือพร้อมที่เป็น coach ที่ปรับเปลี่ยนตัวเองจากการสอนแบบเดิมในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันจะกลายเป็นความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยในมิติด้านการศึกษาจะเยอะขึ้นหรือเปล่าน
1: ั้นตรงนี้ต้องช่วยกัน2ด้านฮะเรื่องนี้เกิดเพราะเราไม่มีเทคโนโลยีของเราเองไงถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ขนาดกันไปก็คือก้อนที่เราทำเรื่องเราเรียกว่าเป็น scientific infrastructure ก็คือพยายามที่จะเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองในกรณีเทคโนโลยีนั้นเป็นของ

0: เนี้ยขนาดกันไปก็คือก้อนที่เราทำเรื่องเราเรียกว่าเป็น scientific infrastructure ก็คือพยายามที่จะเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองในกรณีเทคโนโลยีนั้นเป็นคอขวดที่เราต้องพึ่งพาแค่ประเทศเดียวหรือกลุ่มเดียวอันนี้รัฐบาลต้องทำตรงนี้เองนะเรามี Nextech เรามีสวทช.เรามีมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยที่คอยที่จะช่วยกันทำในเรื่องนี้ขนานกันไปอยู่แล้ว
1: ปิดท้ายสำหรับเป็นอันซีนครม.แล้วกันครับเพราะว่าทราบว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ท่านรองนายกเนี่ยก็มีโปรแกร
0: ม
1: ที่จะไปที่ญี่ปุ่นนะครับเห็นว่ามีเรื่องสำคัญที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันถึงเวลาแล้วที่โลกจะต้องหันมามองและหันมาคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังคือเรื่องอะไร
0: ครับคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยฟอรัมก็ชื่อ STS Forum คนอาจจะไม่คุ้นหูมากนักแต่ความจริงเป็นเหมือน World Economic Forum อะแต่เป็นสายวิทยาศาสตร์ตอนนั้นก็จะมีโนเบลไพรส์เนี่ยเยอะเลยที่ไปร่วมงานวันนั้นส่วนมากจะจัดที่ญี่ปุ่นนะครับที่เกียวโตทีนี้ในส่วนของสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอนะครับคือเราสังเกตนะว่าบางประเทศเนี่ยเขามีน้ำมันใช่ไหมเขาก็ร่ำรวยละ
1: ครับ
0: เพราะอะไรครับเพราะเราให้แวลูกับน้ำมันว่าน้ำมันเอามาเติมรถ
1: ครับ
0: รถวิ่งได้น้ำมันก็มีมูลค่า
1: ครับ
0: แต่อาหารที่เรากิน
1: เ
0: นี่ยความจริงมาจากธรรมชาตินะ
1: ครับ
0: เพราะทำไมประเทศที่มีธรรมชาติถึงจะไม่สร้างแวลูจากธรรมชาติของเขา
1: ครับ
0: นะเราเรียกเรื่องนี้ว่า nature financing นะเรามีการพยายามพูดคุยว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะเปลี่ยนไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติจับต้องยังไงเราเรียกว่า biodiversity อย่างเช่นว่าในดินเนี้ยมีจุลินทรีย์อยู่เท่านี
1: ้
0: เท่านี้เท่านี้เท่านี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีข้อมูลต่างๆแบบเนี้ยที่เขาเรียก tangible ที่สามารถวัดได้นะเราสามารถที่จะทำให้คนทั้งโลกมองว่าเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติก็เป็นเอเจนดาหนึ่งแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีซึ่งเราเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกถ้าเราเขาไม่สามารถรักษาธรรมชาติของประเทศไทยไว้ได้เนี่ยอาจจะสะเทือนเรื่องฟู้ดเซเคียวริตี
1: ้
0: เรื่องอะไรต่าง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เราพยายามที่จะทำให้เรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจที่ทุกคนมีความจำเป็นที่ต้องรักษาตรงนี้ไว
1: ้
0: แล้วก็พยายามที่จะระดมทุนคล้ายๆกับเราเรียกฟิลันโทรปิสฟันนะคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากช่วยกันดูแลธรรมชาติของประเทศไทยทำยังไงดีเขาถึงจะเอาเทคโนโลยีมาช่วยเขาถึงจะเอาเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆมาซึ่งคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนไทยเราพยายามจะรวมเรื่องนี้เข้ากับเรื่องของวิทยาศาสตร์เนื่องจากว่าปกติเรามีดาวเทียมเราเห็นแค่เรื่องของป่าเนาะเราอาจจะเห็นน้ำแหละว่ามีสีเปลี่ยนไปในปริมาณตรงไหนแต่ในเรื่องเกี่ยวกับตัวจุลินทรีย์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีบางเทคนิคเลยเรียกว่า eDNA อย่างเงี้ยนะเพื่อที่เราจะดูน้ำในแม่น้ำเนี่ยมีปลากี่ชนิดเดิมทีมีเท่าไหร่ตอนนี้มีเท่าไหร่อะไรคือ baseline เราพยายามจะเปลี่ยนประเทศไทยเป็นสิ่งที่เรียกว่า living lab นะครับที่ให้คนทั้งโลกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาสามารถรักษาธรรมชาติในประเทศไทยได้ทั่วโลกก็สามารถใช้ได้และการรักษาธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ไทยอย่างเดียวเพราะไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเซาท์อีสเอเชียและตรงเนี้ยคือคลังของอาหารของทั่วโลกจริงๆทั้งวันนี้ถ้าเรามามองทั้งเรื่อง climate change ต่างๆเราสามารถที่จะมองว่าถ้าคนทั้งโลกสามารถที่จะมาดูแลรักษาป่าในประเทศไทยเราจะนำเสนอเรื่องป่าน่านก่อนนะว่าป่าน่านเนี่ยเรามีทั้งโมเดลสมุนไพรอะไรต่างๆแล้วพยายามที่จะขยายตรงนี้ให้ชัดยิ่งขึ้น คนก็จะมองเห็นแล้วแหละว่าสิ่งที่เราทำเราเริ่มแล้วแล้วเริ่มมีผลทางเศรษฐกิจมีผลทางธรรมชาติให้เห็นแล้วทำยังไงเราถึงจะชวนให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันได้นะครับก็จะนำเสนอในเรื่องนี้เราเรียกว่าเรื่อง nature positive แทนที่ว่าเราจะทำ net zero อย่างเดียวทำยังไงเราถึงจะทำให้ GDP ขึ้นแต่ธรรมชาติก็ขึ้นด้วยเพราะประเทศไทย net zero อย่างเดียวจะไม่ได้นะเรามีครึ่งประเทศที่ทำอุตสาหกรรมอีกครึ่งประเทศมีป่าอย่างนี้ไม่ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถ้ายังไงก็แล้วแต่มี net zero ก็ต้องมี nature positive ด้วยนะพยายามที่จะนำเสนอเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเขามองว่าการที่เขาช่วยเหลือเรื่องธรรมชาติของประเทศไทย
1: ครับ
0: คือเอเจนดาของคนทั้งโลก
1: นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น่าสนใจแล้ววันนี้โชคดีมากที่ท่านรองนายกได้มาเปิดที่นี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะรอติดตามในการที่จะนำเสนอวาระนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหล

0: เวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
2: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
0: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของทั่วไทยอาเซียนนะคะตอนนี้ 18:30 นพอดีเลยนะคะเมื่อกี้ก็เป็นคุยกับครม.อนุทินวันนี้เป็นศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์สวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
6: ค่ะนะคะเราก็มาอัปเดตข่าวสารในอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำท่วมในบ้านเรานะอาจารย์โอ้สาหัสสากรรจ์มากนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดที่ยังต้องได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ระบายน้ำด้วยนะคะอาจารย
7: ์ก็เอาใจช่วยทุกท่านนะครับ
6: เอ๊ะวันนี้แถวแจ้งวัฒนะเป็นยังไงเห็นบอกฝนตกหนักเหรอคะอาจารย์
7: ก็ไม่ออกไปไหนเลย
6: ตกใช่ไหมคะแถวนี้ไม่ตกอาจารย์แถวนู้นตกใช่ไหม
7: ตก
6: หนักไหมคะ
7: ก็ประมาณหนึ่งส
6: อง
7: น่าจะสองชั่วโมงได
6: ้โอ้นานเหมือนกันนะอาจารย
7: ์นานครับ
6: ค่ะ
7: สาดเข้ามาในบ้านเลยแหละ
6: แถวนี้เงียบเชียบค่ะไม่มีอะไรครึ้มเฉย
7: ก็ดีแล้วถ้าอยากได้จะแบ่งไปให้
6: ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เราก็เป็นห่วงนะคะดิมตอนนี้หลายๆจังหวัดอยุธยาชัยนาทอ่างทองนะคะและอีกหลายๆจังหวัดแล้วก็ปริมณฑลในบ้านในกรุงเทพก็มีการออกมาเตือนเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ตอนนี้กระสอบทรงกระสอบทรายทางหน่วยงานภาครัฐเขาก็เตรียมไว้แต่ว่าเห็นบอกว่าได้บ้านละ20กระสอบอาจารย์มันจะพอไหมอ่ะ
7: มันก็อยู่ที่ปริมาณน้ำคุณออก
6: ค่ะ
7: จริงๆฝนเนี่ยมันก็เริ่มซาซาไปแล้วแหละ
6: ค่ะ
7: มันก็ไม่ได้ตกยาวทั้งวันทั้งคืนเหมือนระลอกที่แล้ว
6: ค
7: ่ะแต่ทีนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือน้ำเหนือที่ระบายลงมาเพราะว่าเขื่อนต่างๆเขาก็กักไว้ก็เต็มความจุของเขานะครับพอมันเต็มความจุแล้วมันก็ยังมีน้ำไหลเข้ามาเติมเขื่อนมันก็เลยต้องปล่อยน้ำออกมาครับก็ท่านในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับก็ต้องดูครับว่าเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมวลน้ำมาเท่าไหร่อันนี้คือเป็นปัจจัยชี้วัดนะครับก็เท่าที่ดู เขาก็แจ้งอยู่ใน1วินาทีก็ 2,500 ลูกบาศก์เมตรคุณอ้อมฟังอย่างนี้ก็อยู่ในระดับที่สามารถที่จะรองรับได้นะครับถ้าทะเลไม่หนุน ก็คือถ้าทะเลหนุนเนี่ยมันก็หมายความว่าแม่น้ำสายหลักอย่างเจ้าพระยานะถึงจะระบายลงมามันก็ไม่สามารถที่จะลงสู่อ่าวไทยได้นะฮะก็ยกเว้นเราจะมีแก้มลิงแก้มลิงก็นั่นแหละครับที่เรารู้ๆกันก็จะแถวๆอยุธยาอะไรตอนนี้ก็เห็นว่าอ่างทองเนี่ย ก็อ่วมอรไทยอยู่ระดับหนึ่งนั่นแหละครับก็คือว่าพี่น้องทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางของเราเนี่ย ก็รองรับน้ำไว้เนี่ยไม่ใช่น้อยครับแต่ว่าถ้าอยู่นานไปมันขังนานเนี่ยมันก็กลายเป็นความเดือดร้อนของคนมันก็ต้องระบายออกมานะครับก็นี่นะก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับไม่เช่นนั้นมันก็จะไปหนักอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับในขณะที่พื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่ป้องกันตัวเองอย่างสุดกำลังนะครับโดยให้คนอื่นรองรับแทนเนี่ย ก็ต้องมีการกระจายนะฮะกระจายความช่วยเหลือไปให้ได้อย่างเท่าทันผมเห็นพี่น้องที่เขาเรียกอะไรฮะไอ้ที่ร่มเกล้าเหรอ
8: ร่มเกล้าใช่ฮะร่มเกล้ากับแฟดคลองจันตอนนี้แฟดคลองจันก็ออกเกือบหมดราคาน้ำแต่ร่มเกล้ายังค้างอยู่เยอะเลยอาจารย์
7: ครับ
8: ค่ะ
7: เห็นรถจมมิดทั้งคัน
8: มันพูดอะไรไม่ออกเลยอาจารย์จริงขนาดเราไม่ใช่เจ้าของรถเรายังรู้สึกแบบสะอึกเลยอ่ะถ้าเป็นเจ้าของรถเขาพูดอะไรไม่ออกจริง
7: แค่รถสตาร์ทไม่ติดเนี่ยก็ใจสั่นแล้วคุณออม
8: ค่ะ
7: เจอความชื้นใช่ไหม
8: ค่ะ
7: รถลุยมาเอาสตาร์ทไม่ติดเอาแล้วอะไรเพิ่มเนี่ยนะฮะแต่เนี่ยมิดทั้งคันนะครับก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองในแต่ละท้องที่นะครับที่จะต้องบรรเทาความทุกข์ยากอันนี้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
8: ค่ะอ
7: ย่ามอง
8: แล้วก็ขอ
7: ใช่ฮะ
8: ขอให้ขั้นตอนนี้ไม่ต้องยุ่งยากมากเนาะเพราะว่าได้รับการบ่นมาเยอะเลยว่าเรื่องของเยียวยาต่อจากนี้เข้าสู่กระบวนการเยียวยาแล้วแบบขั้นตอนเยอะมากอาจารย
7: ์ก็ถ้าเป็นผมนะคุณออมถ้าค่าน้ำลดเสร็จปุ๊บเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยมีวิทยาลัยมีมหาวิทยาลัยราชมงคล ที่เกี่ยวกับงานช่างยนต์ช่างอะไรต่างๆช่างแอร์ช่างอะไรสารพัดนะฮะก็ให้นักศึกษานะครับจัดเป็นทีมออกไปตะเวนแล้วก็แบ่งพื้นที่ดูแลก็จะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์รถอะไรพวกนี้นะครับมันสามารถที่จะช่วยในเบื้องต้นได้นะครับอันไหนมันซ่อมได้แล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์ก็ประสานไปกับบริษัทที่เขามีอลงอะไรซะอะไรพวกนี้นะครับก็เยียวยากันได้อยู่นะถ้าบริหารจัดการเป็นแต่ประเด็นก็คือว่าต่างคนต่างมองก็ลดไข่ลดมันอะไรประมาณนั้น
8: ไม่ได้นะ
7: ซึ่งถ้ามองอย่างนั้นก็ไม่ต้องมาเป็นรัฐบาลมั้งฮะ
8: ประชาชนก็จะไปพึ่งใครล่ะเนาะอาจารย์แค่น้ำท่วมทั้งบ้านทั้งรถนี่เขาก็หนักจะแย่อยู่แล้วนะคะเห็นใจทุกท่าน
7: ก็ไม่ต้องมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนแล้วครับก็นั่ง
8: ค่ะ
7: ค่
8: ะเอาฝากไว้ด้วยนะคะเอามาที่ข่าวสารในอาเซียนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาไปสปป.ลาวเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวเดี๋ยวจะคุยเรื่องเขามีประชุมสภาลาวค่ะอาจารย์วันก่อนคุณกิจรัตน์ก็ส่งข้อความมาบอกว่า เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลลาวครั้งใหญ่เหมือนกันนะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์มาเล่าเรื่องนี้แต่ว่าเอาเรื่องสแกมเมอร์ก่อนเนี่ยล่าสุดนี้ลาวนำตัวคนไทย76คนค่ะเป็นผู้ชาย37หญิง39คนที่ถูกดำเนินคดีในสปป.ลาวและที่ต้องผลักดันกลับส่งประเทศไทยพร้อมอุปกรณ์หลักฐานที่เกี่ยวข้องกลับมาให้ฝ่ายไทยหลายรายการมีทั้งคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือนะคะและอื่นๆอีกก็มาส่งที่ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวข้ามแม่น้ำคงแห่งที่4ที่เชื่อมระหว่างเชียงของกับเชียงรายนะคะก็ส่งกลับมาอีกแล้วอาจารย์เป็นขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นไม่พบส่วนใหญ่ไม่เบื้องต้นเนี่ยไม่พบส่วนไม่บอกเขาบอกเบื้องต้นไม่พบส่วนใหญ่ข้ามไปทำงานตามคำโฆษณาไม่พบคนตกเป็นเหยื่อกระบวนการค้ามนุษย์แต่ในนี้มีใน8รายค่ะเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับติดตัวทั้งอ้างยี่ช่อโกงลักทรัพย์หนีทหารก็มีค่ะอาจารย
7: ์
8: ทำไมยังไม่หมดสักทีจับได้บ่อยมากและเยอะมากนะคะคนไทย
7: ก็ในเมื่อเขาหนีไปหลบซ่อนอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะฮะมันก็เกินอำนาจของฝ่ายบ้านเมืองของไทยมันก็ตามไม่ได้เป พราะนั้นมันก็ต้องพึ่งพาความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสำคัญนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับในลาวเนี่ยการทำคาสิโนออนไลน์ไม่ได้ผิดกฎหมายนะฮะแต่จะผิดกฎหมายก็คือเมื่อคุณไม่จดทะเบียนคุณไปแอบทำเถื่อนแต่ในลาวเนี่ยสามารถที่จะมีคาสิโนออนไลน์ได้เพราะเขามีกฎหมายรองรับแล้วทีนี้ถ้าคนไทยไปทำคาสิโนออนไลน์ในลาวแล้วก็ได้รับอนุญาตเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดนะฮะเว้นแต่ว่าเราจะพิสูจน์ได้ว่าไอ้เขาไม่ได้ทำคาสิโนออนไลน์อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นการหลอกลวงต้มตุ๋นแล้วคนไทยเนี่ยได้รับผลกระทบมันก็เลยต้องแจ้งผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรวจนะครับระหว่างสองประเทศนะฮะที่จะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าเราได้แหล่งข้อมูลมาตรงนี้ไปช่วยจับให้หน่อยอะไรพวกนี้ก็ชัดเจนนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยสมัยก่อนที่จะมีการปราบอย่างทั่วไปในลาวนะครับในเรื่องของสแกมเมอร์ศูนย์หลักๆที่มันอยู่กันมันก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำของเจ้าเวยแต่ทีนี้พอจีนเขาปราบแล้วลาวก็ต้องให้ความร่วมมือเนื่องจากว่าลาวเองเนี่ยก็ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจาก

0: คนเอาก็ใช้อุปกรณ์ถ้ามันขอให้มันมีเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก Starlink อะไรพวกนี้นะครับมันก็สามารถที่จะทำได้อยู่เช่นเดิมก็นั่นแหละครับก็ถ้าเราเห็นส่งมาจากทางภาคเหนือนะครับก็พื้นที่ที่ตรงข้ามเชียงของฝั่งลาวเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองห้วยสายเมืองห้วยสายก็เป็นเมืองที่ต่อเนื่องกับเมืองต้นพึ่งนะครับก็คือพอมันอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้มันก็ออกมาอยู่นะครับไปเช่าวิลล่าอยู่เช่ารีสอร์ทอยู่เช่าโรงแรมเช่าห้องแถวอะไรพวกนี้นะครับมันก็ถ้าไม่ตรวจสอบตรวจเช็คให้ดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำได้ผมเช็คเข้าไปในลาวเมื่อขอสถิติเขานะครับก็คือตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นมาจนถึงนะครับจนถึงสิ้นเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยทางลาวเนี่ยได้จับกลุ่มนะครับกลุ่มแก๊งที่อยู่ในข่ายของพวกหลอกลวงเนี่ยนะครับเรียกสแกมเมอร์เนี่ยแหละได้ทั้งสิ้นมากกว่า 7,000 คนแล้วใน 7,000 คนเนี่ยคิดอย่างนี้เลยนะครับก็คือ 4,000 กว่าเนี่ยคือจีนแล้วก็ถ้าเป็นจีนเนี่ยก็คือส่งกลับแล้วเรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือนะครับก็คือใน 3,000 กว่าเนี่ยเป็นคนไทยเป็นส่วนใหญ่นอกนั้นก็จะมีสัญชาติอื่นๆนะผมไปรวบรวมดูเนี่ยปรากฏว่าที่ลาวส่งกับประเทศลาวเนี่ยมันมีทั้งหมดมากกว่า20สัญชาติและไทยก็คืออันดับ2รองจากจีนนอกนั้นก็จะเป็นพม่านะครับเป็นพม่าแต่เขมรเนี่ยไม่มีเพราะเขมรมันไม่ไปไหนใครนะครับก็จะมีพม่าแล้วก็มีเนี่ยแหละในอาเซียนกับเรานี่แหละสิงคโปร์ก็มีนะครับมาเลเซียก็เยอะอินโดนีเซียเนี่ยเยอะที่สุดถ้าอยู่ในพื้นที่ไกลพวกนี้นะฮะก็ได้แหละครับมันก็ต้องใช้การประสานงานระหว่างตำรวจแล้วก็ข้อมูลก็ต้องแลกเปลี่ยนกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีความร่วมมือในลักษณะอย่างนี้มันก็จะทำให้คนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยสามารถที่จะแบ่งเบาลงได้เยอะนะฮะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะฮะแต่ที่คุณอ้อมให้ข่าวมาเมื่อสักครู่นี้มันหมายความว่ากลุ่มแก๊งนี้ไม่ได้โดนหลอกนะครับคือตั้งใจไปหลอก ต้องใช้คำนี้เลยนะฮะต้องจับนะครับเพราะว่าลาวส่งมาเนี่ยเพราะว่าในลาวเขาถือว่ามันไม่ใช่ความผิดทางกฎหมายแต่เมื่อเป็นความผิดที่บ้านเราเนี่ยเราก็ต้องจับกลุ่มคุมขังดำเนินคดีก็ลองนึกดูนะฮะมีหมายเรียกหมายจับแล้วเนี่ยก็ยังปล่อยให้หนีไปได้อะไรพวกนี้มันก็คือความก็เรียกว่าความไม่เข้มงวดในการป้องกันหรือเปล่านะฮะก็ดีแล้วที่เราเขาช่วยนะครับแล้วบอกได้เลยว่าตอนนี้ยังเหลืออยู่เยอะ
1: ค่ะยังมีอีกเหรอคะเนี่ย
0: ยังเหลืออยู่เยอะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: แล้วกระจายไปทั่วแล้วไม่ใช่เป็นแก๊งใหญ่นะครับ
1: ค่ะ
0: กระจายอยู่ทั่วๆไปอยู่เล็กๆอยู่แก๊งหนึ่งกลุ่มหนึ่งเนี่ย7คนหรือ10คนพวกนี้นะครับแต่อย่าลืมนะฮะไอ้ทุกวันนี้1คนเนี่ยมันดูเครื่องโทรศัพท์ได้ถึง200กว่าเครื่อง
1: ค่ะ
0: ถ้ามีสัก10คนคนละ200เครื่องมันกี่อันนะคุณอ้อมมัน 2,000 นะครับแล้วหลอกวันละ 2,000 เนี่ยนะถ้ามันได้เนี่ยมันคือจำนวนเยอะนะนั่นแหละครับเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีเลยล่ะครับติดตามเพราะว่าเมื่อมันไม่สามารถที่จะใช้ระบบเคเบิลที่มันเป็นอินเทอร์เน็ตที่เป็นระบบสายได้มันก็ต้องใช้เป็น Starlink นะฮะระบบไร้สายเมื่อมันเป็นระบบไร้สายเนี่ยล่ะครับมันก็ต้องขอความร่วมมือจากเจ้าของเทคโนโลยีนะฮะเอามาสักอันนึงเพื่อตรวจจับให้ได้ว่าอยู่ตรงไหนมันก็จะสามารถติดตามจับกลุ่มคุมขังได้อย่างเท่าทันนะครับยิ่งจับได้ทุกวันนะฮะดีมันก็จะลดน้อยถอยลงไม่ใช่จับแล้วปล่อยไม่ใช่จับแล้วปล่อยเหมือนที่ผ่านมานะครับ
1: ค่ะ
0: จับแล้วก็คือจับเลย
1: ค่ะ เดี๋ยวแจ้งข่าวนี้ไปก่อนนะให้อาจารย์มาวิเคราะห์ในช่วงหน้านะคะตอนนี้มีข่าวแพร่สะพัดไปในออนไลน์ของคนเราอย่างกว้างขวางค่ะบอกว่าให้จับตาการประชุมสมัยสามัญครั้งที่2ของสภาแห่งชาติลาวชุดที่10ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่5ถึง21ตุลาคมนี้นะคะเนื่องจากว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะรัฐบาลหลายตำแหน่งเพราะต้องมีการเลือกผู้ที่จะ

0: เป็นประธานสภาแห่งชาติแทนนายไซสมพรพรมวิหารที่เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดอักเสบเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาโผล่ออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์เขาบอกว่าจะมีวาระปลดสอนไซศรีพันดรจากนายกรัฐมนตรีให้เสริมไซกรมสิทธิ์เสียบแทนพร้อมทั้งดันทองลีศรีสุริศนะคะเป็นลูกชายประธานประเทศขึ้นเป็นหัวหน้าห้องว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าให้อาจารย์มาวิเคราะห์ให้ฟังนะคะ
1: ครับเชิญครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทวนโผอีกทีและให้อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังนะคะการประชุมสภาแห่งชาติลาววันที่5ถึง21ตุลาคมนี้มีโผก็คือจะปลดสอนไซศรีพันดรจากนายกและให้เสริมไซกรมสิทธิ์เข้ามาเป็นแทนแล้วก็จะผลักดันให้ทองลีศรีสุริศลูกชายประธานประเทศขึ้นเป็นหัวหน้าห้องว่าการสำนักนายกค่ะอาจารย
3: ์ครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็จริงๆแผ่นเสริมไซกรมสิทธิ์เนี่ยเป็นตัวเต็งมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว
2: ค่ะ
3: แต่ก็อย่างว่าครับในลาวเนี่ยมีพรรคเดียวนะฮะก็คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวการเจรจาก็จะเป็นการเจรจาต่อรองกันในวงในอยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้เนื่องจากว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะปีเป็นต้นมาเนี่ยมันเขาเรียกอะไรล่ะก็คือนายกรัฐมนตรีคนที่อยู่ในตำแหน่งซึ่งก็คือท่านสอนไซศรีพันดรซึ่งเป็นลูกชายของอดีตผู้นำสูงสุดท่านหนึ่งของลาวเนี่ยนะครับก็คือพลเอกคำไตศรีพันดรเจอวิกฤตในหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งในวาระแรกที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็เจอวิกฤตมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากโควิด-19แล้วก็วิกฤตด้านการเงินนะครับแล้วก็วิกฤตด้านรายรับรายจ่ายไม่สมดุลแล้วที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างมากเนี่ยก็คือการปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันภาษาลาวเรียกว่าการสลัดบังหลวงการสลัดบังหลวงนะฮะมันก็เลยเมื่อผนวกกับว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เบาบางลงนะครับเงินเฟ้อก็ยังดำเนินเรื่อยมานะฮะอย่างล่าสุดเงินเฟ้อก็เกือบ 8% คือจริงๆเวลาเราพูดถึงเงินเฟ้อคุณอ้อมแค่มันเกินระดับดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยมันก็คือเฟ้อเยอะแล้วนะครับแต่นี่มันเกินเยอะมากนะฮะพอมันเกินเยอะมากแล้วก็เงินกีบเองเนี่ยก็ไม่ค่อยเสถียรนะครับพอมันไม่เสถียรแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้สิ่งที่แก้ไขปัญหาขึ้นมาในระยะที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยก็คือเปิดสัมปทานเรื่องแร่ธาตุแต่ไม่ใช่อุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับเป็นการให้ขุดเอาสินแร่แล้วขนออกไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทของจีนนี่แหละจริงๆก็เป็นบริษัทที่มาทำการสำรวจเพื่อที่จะขอทำเป็นเหมืองแร่อยู่แล้วแต่ทีนี้พอเราต้องการเงินด่วนก็เลยปล่อยให้เขาขุดไปนะโดยไม่ต้องสร้างไม่ต้องทำเหมืองแร่ไม่ต้องป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมนะฮะแล้วก็ลองนึกดูนะคุณอ้อมขนแร่ออกไปเนี่ยตลอด24ชั่วโมงมีถึง98บริษัทแล้วขนกันทั้งวันทั้งคืนนะครั

0: ับแล้วก็เราก็ได้รายรับจากการชั่งกิโลดินที่เขาขุดไปนี่แหละแร่ที่เขาขุดไปนี่แหละตันละ$30เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะแร่เอิร์ธก็รวมอยู่ในนั้นนะฮะพอมันขนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคนมันก็ไปกระทบกับพี่น้องคนลาวมากขึ้นนะครับถนนหนทางเนี่ยและตุ้มเป๊ะทุกเส้นทางแม้กระทั่งในเขตชานเมืองนครหลวงเวียงจันทน์นะครับถนนทุกเส้นนะถูกย่ำยีโดยรถบรรทุกแร่นี่แหละมันก็เลยกลายเป็นผลกระทบอย่างยืดเยื้อยาวนานจนเท่าทุกวันนี้ก็ปีนี้ปี2026ก็หมายความว่าตลอดระยะเวลา6ปีเกือบ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเรานะครับไม่มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลยแล้วก็นั่นแหละครับก็สิ่งที่เราเห็นก็คือลูกหลานเราเยาวชนเราเนี่ยเดินทางมาทำงานในประเทศไทยตรงจุดนี้แหละฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าการที่อยู่ในตำแหน่งของท่านสอนไซศรีพันดอนเนี่ยไม่ได้แสดงความสามารถนะครับอย่างแท้จริงก็กลายเป็นว่าเมื่อคุณไม่ได้แสดงความสามารถก็กลายเป็นว่าไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานนี่แหละฮะก็คือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังก็เลยต้องผลักดันคนรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับอย่างท่านเฉลิมไซเนี่ยเฉลิมไซกรมสิทธิ์เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นคนสนิทที่ใกล้ชิดกับท่านทองดุลศรีสุริศอย่างยาวนานแล้วก็เป็นคนแขวงเดียวกันด้วยนะฮะมาจากแขวงหัวพันนะฮะก็พอมาอย่างนั้นเสร็จปุ๊บนะฮะในสายทางการเมืองแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจในขณะที่ท่านทองดุลทุกวันนี้ต้องถือว่าเป็นหมายเลขหนึ่งของประเทศโดยสมบูรณ์นะครับโดยไม่มีนักการเมืองหรือว่าผู้นำพรรคที่อาวุโสกว่าที่มีอำนาจมากเท่าแหละนะครับก็คือเป็นทั้งประธานประเทศเป็นทั้งเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวก็เลยสามารถที่จะคัดสรรคนที่มีความเหมาะสมแล้วก็คล่องตัวมากกว่าอย่างเฉลิมชัยกมลสิทธิ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศนะครับเป็นเวลาถึง1สมัยก็คือ5ปีนะฮะแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นรองนายกแล้วก็ดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจเขาก็เลยมองว่าน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่าและความสามารถในคอนเนคชั่นในเรื่องของต่างประเทศเป็นคนที่พูดได้หลายภาษามากคุณอ้อมภาษาอังกฤษก็ดีฝรั่งเศสก็เป๊ะนะครับแล้วก็เข้าใจว่าได้รัสเซียด้วยนะฮะก็เลยทำให้ท่านทองดุลเนี่ยมองว่าเฉลิมชัยกมลสิทธิ์เนี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วข่าววงในก็บอกนะว่าการโยกออกจากตำแหน่งนายกก็จะมีตำแหน่งรองรับท่านสอนชัยศรีพันดอนอยู่ก็คือตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติที่ว่างไปนะครับตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติที่ว่างไปแต่ว่าตำแหน่งในพรรคก็ยังคงอยู่นะครับก็คือเป็นกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคือในลาวเนี่ยจะมีคณะบุคคลนะครับคณะหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่ากรมการเมืองศูนย์กลางพรรคมีทั้งหมดก็คือน่าจะ15คนนี่แหละแล้วก็มีสำรองอีกนะมี13คนแล้วก็มีสำรองอีก5นะครับก็จะขยับกันขึ้นมาก็คนที่เสียชีวิตไปก็คือไซสมพรพรหมวิหารนะครับก็ได้ข่าวว่าคนที่จะขยับขึ้นมาแทนในกรมการเมืองแทนไซสมพรเนี่ยก็คือน้องชายเนี่ยชื่อท่านสันติภาพพรหมวิหารนะครับทุกวันนี้เป็นรองนายกควบกระทรวงการเงินกระทรวงการเงินก็คือกระทรวงการคลังเหมือนบ้านเราก็จะขยับกันขึ้นมาแต่ว่าในโควต้าในเรื่องของอำนาจอะไรพวกนี้นะครับในสกุลของผู้นำเนี่ยก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะปรับตัวเฉพาะในตำแหน่งที่หนึ่งและในรัฐบาลสองในสภาแห่งชาตินะครับแล้วก็ยังได้ยินอีกนะว่าจะมีการปรับตำแหน่งและเขาเรียกอะไรล่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติ
1: แห่งชาต
0: ินะครับก็ได้ยินข่าวว่าอย่างนี้เพราะว่าทุกวันนี้คนที่เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติเนี่ยก็เป็นผู้หญิงซึ่งไม่มีประสบการณ์ทางการเงินทางธนาคารมาก่อนก็ถ้าชื่อเป็นลูกสาวของอดีตประธานประเทศคนหนึ่งนะครับก็คือท่านบุญยังวรจิตนะครับลูกสาวเนี่ยก็ชื่อบุญคำวรจิตเดิมก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี่นะฮะกระทรวงสิ่งแวดล้อมที่ดินเหนือก็อะไรเพื่อนี้ฮะทรัพยากรนะครับก็คงโยกกันไปโยกกันมาอยู่ภายในกลุ่มนะครับ แต่ที่สำคัญก็คือว่าการประสานงานกับต่างประเทศในห้วงนี้มันมีความจำเป็นสำหรับลาว
1: ค
0: ่ะเฉลิมชัยกุมารสิทธิ์ก็ถือว่าเหมาะสมนะฮะเคยไปอยู่สหประชาชาติครับจบการศึกษา PhD นะฮะออสเตรเลียคนนี้เก่งมาก
1: อาจารย์ในลาวเนี่ยตำแหน่งนายกกับประธานประเทศนะคะบางทีเราก็ดูว่ามันไม่ใช่ซ้ำซ้อนนะอาจารย์แต่ว่าอันไหนบทบาทมากกว่ากันคะ
0: คืออำนาจสูงสุดก็คือประธานประเทศ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่อำนาจสูงสุดกว่าประธานประเทศคือเลขาธิการพรรคประชาธิปไตยลาว
1: ค่ะ
0: ก็คือพรรคเนี่ยจะเป็นผู้กำหนดบุคลาก
1: รแล้วนายกอยู่ตรงไหนล่ะอาจารย
0: ์นายกก็อยู่ในพรรคนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: อย่างนี้คุณอ้อมก็ถ้าผมเรียงให้นะครับอย่างกรมการเมืองนะกรมการเมืองก็คือในพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยจะมีคณะบุคคลคณะหนึ่งเขาเรียกคณะกรรมการบริหารงานศูนย์กลางพรรคนะครับแบบภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่าcentral committee central committee นะครับคณะนี้เนี่ยจะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด73คนแล้วก็มีกรรมการสำรองอีก15นะครับ73บวก15ก็นั่นแหละฮะก็สำรองนี่หมายความว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นกรรมการถูกย้ายหรือว่าเป็นอะไรไปเนี่ยก็จะขยับคนที่สำรองอันดับ1 2 3 4 5อะไรพวกนี้ขึ้นไปทดแทนกันนะครับก็คณะนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคณะตัวแทนของพรรคทั้งหมดนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะมีตำแหน่งในทางการเมืองนะครับบางคนก็ไปเป็นส.ส.บางคนก็เป็นเจ้าแขวงนะครับแล้วทุกวันนี้ก็มีการปฏิรูปนะครับปฏิรูปการบริหารงานการปกครองเดิมทีเดียวเนี่ยตำแหน่งสูงสุดในแขวงเนี่ยก็คือเจ้าแขวงแต่ตอนนี้เนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับก็คือแยกอำนาจสายพรรคออกจากอำนาจบริหารแขวงก็เลยมีเขาเรียกว่าเลขาที่การพรรคแขวงซึ่งมาคุมการทำงานของคณะกรรมการบริหารแขวงอีกทีนะครับก็เจ้าแขวงทุกวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นประธานคณะปกครองแขวงนะครับแต่คนที่คุมคณะปกครองแขวงเนี่ยก็คือเลขาพรรคแขวงมันก็คือแยกสายพรรคแล้วก็สายที่บริหารเนี่ยออกชัดเจนก็คือสมัยก่อนก็แบบเวียดนามก็ใช้เหมือนกันเนี่ยแหละครับคุณอ้อมนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ชัดเจนเพราะว่าในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคนที่เป็นเลขาพรรคแขวงกับคนที่เป็นเจ้าแขวงเนี่ยคือคนคนเดียวกันพอมันเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยก็ไม่มีใครมาคุมนะฮะฉันจะปกปิดฉันจะกินฉันจะทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีใครมาตรวจสอบแหละก็เลยมีการปฏิรูปนะฮะในรูปแบบนี้ขึ้นมานะฮะแต่ทั้งหลายทั้งปวงมันก็มาจากพรรคเดียวนั่นแหละคุณอมก็คือถ้าคัดสรรบุคลากรที่ไม่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็ล่าสุดที่เห็นท่านคือเพิ่งมีการประชุมวาระพิเศษของคณะกรรมการบริหารงานศูนย์การพรรคนะครับแล้วก็มีกรมการเมืองนะฮะคณะที่ใหญ่ที่สุดในพรรคเนี่ยเขาเรียกว่าคณะกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนะฮะทุกวันนี้ก็มีอยู่10ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ13คนเพราะเห็นบอกว่าลดลงเดิมมันมี15นะก็ลดเหลือ13แล้วคนที่หมายเลข1ก็คือท่านทองหลุนแล้วก็ท่านทองหลุนนี่แหละในเหตุด้วยเหตุที่ว่า1เป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคนะครับแล้วก็เป็นเบอร์1ของกรมการเมืองพรรคนะครับก็เลยโดยรัฐธรรมนูญกำหนดชัดเจนฮะคนเนี้ยก็คือประธานประเทศนะฮะส่วนนอกนั้นก็แล้วแต่ฮะถ้าเป็นหมายเลข2ในกรมการเมืองพรรคบางทีก็เป็นนายกหรือบางทีก็เป็นประธานสภาอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็คือไสยสมพรพรหมวิหารก็คือหมายเลข2ก็เป็นประธานสภาแห่งชาตินะครับอย่างสอนไสยศรีพันดอนหมายเลข3ก็เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับหมายเลข4หมายเลข5เป็นรองประธานาเป็นรองประธานประเทศอะไรก็สุดแล้วแต่คือทุกคนในพรรคเนี่ยมีตำแหน่งแห่งที่ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถ้าส่วนใหญ่ก็บางทีก็ถ้าอยู่ในระดับล่างๆของศูนย์กลางพรรคนะครับก็คือลองนึกอย่างนี้นะฮะใน70กว่าคนเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่40ลงมาเนี่ยนะครับจนถึง40กว่าเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะมาเป็นส.ส.บ้างนะฮะไปเป็นอยู่แขวงบ้างอะไรพวกนี้ฮะมันก็จะกระจายกันไปแบบนี้นั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือว่าในการบริหารงานตามแผนพัฒนาก็จะเป็นอำนาจของรัฐบาลแต่คนเสนอตั้งนายกก็คือประธานประเทศ
1: งั้นเดี๋ยว
0: ตั้งประธานประเทศ

0: ็คือประธานสภาเห็นไหมครับก็ควบคุมกันแบบนี้นะฮะ
1: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่ออีกสักข่าวเรื่องฮุนมาเน็ตนะอาจารย
0: ์เชิญครับ
1: สักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์แล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะค่ะอาจารย์คะมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ
1: ครับเชิญ
0: ค่ะก็เรื่องของฮุนมาเน็ตนี่แหละค่ะอาจารย์ล่าสุดนะคะนายกฮุนมาเน็ตของกัมพูชาได้กล่าวตราหน้าสมรังสีอดีตผู้นำพรรคฝ่ายค้านว่าเป็นพวกทรยศเพราะว่าสมรังสีเนี่ยมากล่าวสนับสนุนข้อกล่าวหาของไทยที่บอกว่าทหารกัมพูชาเปิดฉากยิงโดยไม่เลือกค่ะรวมถึงการที่เขาเพิกเฉยต่อการโจมตีของไทยที่สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและวัดในกัมพูชาค่ะอาจารย
1: ์ครับอันดับแรกก็ต้องทำความเข้าใจนะครับก็สมรังสีก็คือฝ่ายที่ต้อง

การล้มฮุนเซนนะฮะเพราะนั้นฝ่ายฮุนเซนก็ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อป้องกันอำนาจของตัวเองก็กระแสล่าสุดก็คือฝ่ายสมรังสีเนี่ยได้ไปถ่ายรูปนะครับที่ศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮกแล้วก็เหมือนเสมือนหนึ่งว่าไปยื่นฟ้องนะครับแล้วก็มีรายชื่อของคนกัมพูชาที่อยู่ทั่วโลกนะน่าจะ 30,000 กว่ารายชื่อนี่แหละไปเพื่อที่จะไปยื่นให้กับศาลอาญาระหว่างประเทศโดยการฟ้องนั้นฟ้องทั้งสองทั้งไทยแล้วก็กัมพูชาในด้านไทยเนี่ยก็ฟ้องกองทัพไทยส่วนกัมพูชาเนี่ยก็ฟ้องฮุนเซนนะครับแล้วก็ฮุนมานัตในฐานนะครับเป็นก็เรียกว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะฮะก็คือทำให้เกิดการล้มหายตายจากแล้วก็มีการทำลายมูลมรดกที่สำคัญของประเทศนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความวุ่นวายทำให้เกิดคนไม่มีที่อยู่อาศัยจนต้องอพยพย้ายถิ่นนะครับแล้วเกิดศึกสงครามนะครับมันก็เลยต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นรวบรวมไว้ในสิ่งที่เขาบอกว่าเขาเอาไปยื่นฟ้องนั้นนะฮะแต่เท่าที่ผมเข้าไปตรวจเช็คในระบบของการยื่นนั้นเนี่ยมันยังไม่มีปรากฏการยื่นคุณน้องแต่สิ่งที่มันปรากฏก็คือมันถ่ายรูปแล้วก็บอกว่ายื่นแล้วเรียบร้อยอะไรประมาณนั้นมันก็เลยไม่ต่างกับช่วงก่อนหน้านี้ที่ ที่ฝ่ายกัมพูชาก็คือฮุนเซนให้เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ทูตที่ผู้มีอำนาจนะครับที่อยู่เนเธอร์แลนด์ไปทำเสมือนหนึ่งว่ายื่นฟ้องประเทศไทยต่อศาลระหว่างประเทศนะครับว่าด้วยนี่แหละครับเรื่องเขตแดนการลุกล้ำการยึดครองโบราณสถานอะไรพวกนี้นะครับก็ถ่ายรูปเหมือนกันนะครับแต่ว่านั่นจะเป็นรูปผู้หญิงคนเดียวฮะที่ถ่ายรูปอยู่หน้าศาลโลกหรือว่าศาลระหว่างประเทศแต่คนละศาลนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่กรุงเฮกเหมือนกันนะครับก็ต่างคนต่างถ่ายรูปนะครับแล้วก็มันก็กลายเป็นว่าเอาเป็นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยกำลังขับเคลื่อนบ่อนทำลายกันในทางการเมืองในขณะที่ฝ่ายฮุนเซนเนี่ยเพียงพ้ำเยอะตั้งแต่เปิดฉากนะฮะทำศึกสงครามกับประเทศไทยเราสองระลอกแล้วก็นั่นแหละครับเรื่องเสียเรื่องเขตที่อ้างเรื่องแนวเส้นแนวอะไรเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งเราเนี่ยไปสร้างอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายที่ชายแดนนั้นมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่สมรังสีเนี่ยเอาไปขยายต่อบอกว่าฮุนเซนเนี่ยมีความผิดพลาดอย่างร้ายแรงไม่เหมาะที่คนกัมพูชาจะยอมรับให้มีอำนาจต่อไปในทางการเมืองนะครับนะมันถึงยุคที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างนั้นนะครับมันก็เลยต้องสู้กันนะก็ไม่แปลกนะครับแล้วยิ่งกว่านั้นนะครับฮุนมานัตเนี่ยไม่ได้พูดแค่เรื่องทรยศคุณอ้อมฮุนมานัตเนี่ยพูดถึงขนาดว่าสมรังสีเนี่ยเป็นลิ้วล้อให้กับประเทศไทยเพื่อที่จะเล่นงานกัมพูชาถึงขนาดนั้นเลยเราก็นั่งมองอยู่นะสมรังสีไม่งั้นเขาไปฟ้องเขาทำเรื่องฟ้องประเทศไทยแล้วคุณจะมาเป็นริ้วรอยได้ยังไงจริงไหมครับนั่นแหละครับมันก็คือการเลือกใช้บริบทของคำแล้วก็การกล่าวอ้างแล้วก็กล่าวหาซึ่งกันและกันเพื่อหวังผลนะครับสร้างความน่าเชื่อถือให้กับฝ่ายตนเป็นสำคัญแต่ไม่เป็นไรครับให้เขาทะเลาะกันไปเราก็นั่งดูนะครับแล้วก็รักษาแนวเขตที่เราอยู่ทุกวันนี้ให้ดีแล้วก็อย่าไปหลงตกหลุมพรางของฮุนเซนก็พอนะฮะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้เลยครับทุกวันนี้ให้เขาทำจดหมายประท้วงไปเรื่อยๆนั่นนะครับก็อย่างที่เราเคยคุยกันนั่นแหละก่อนหน้านี้เราเป็นฝ่ายประท้วงเขา670 กว่าครั้งนะครับเขาก็ยังไม่ตอบสนองอะไรเพราะฉะนั้นกัมพูชาที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งประท้วงไม่ถึง20มั้งฮะถ้าที่ดูนะไม่ยังไม่ถึง20ครั้งด้วยซ้ำนะฮะก็ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายก็ปล่อยให้กัมพูชาเขาดิ้นไปแล้วก็ในวันที่6เดือนมิถุนาปีหน้า

0: เขาจะเลือกตั้งท้องถิ่นนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่าโอกาสที่เขาจะมาเปิดศึกที่ชายแดนกับเราเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงเพราะว่าฮุนเซนมันก็ต้องเดินเกมในประเทศเพื่อที่จะรักษาฐานคะแนนของตัวเองในระดับท้องถิ่นให้ได้เพราะว่าถ้ารักษาฐานอยู่ได้เนี่ยการเลือกตั้งใหญ่ในปีถัดไปมันก็สามารถที่จะรักษาอำนาจของตัวเองไว้ได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่มันเป็นอย่างที่เขาให้ความสำคัญมากกว่าที่จะมาทะเลาะกับเราที่ชายแดนการจะลากปงลากปืนออกมามายิงกันเนี่ยอีกรอบที่3อะไรพวกนี้นะครับเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปได้ยากอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็ผู้ที่เคยให้การสนับสนุนอย่างจีนนะฮะก็ถอยฉากไปแล้วนะครับแล้วก็เขมรเคลื่อนไหวอะไรไม่ดีไม่งามเนี่ยเขาก็ติดติ่งนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีความไม่เนื้อเชื่อใจเขาก็จะแจ้งมาทางประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับอันนี้แหละมันคือจุดที่เรียกว่าประเทศไทยเนี่ยถ้ามองในแง่ของความขัดแย้งที่ชายแดนที่มีกับกัมพูชาทุกวันนี้เรายืนอยู่ในจุดที่ได้เปรียบพอเรายืนในจุดนี้ที่ได้เปรียบนะครับทำยังไงก็ได้นะครับรักษาอันนี้ไว้ต่อไปอย่าไปตกหลุมพรางหรือว่าอย่าไปเป็นเครื่องมือให้กับสิ่งที่เขายั่วยุนั้นนะครับถ้าเรายังคงรักษาสถานะนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับไอ้คนที่มันจะดิ้นไม่หยุดนะครับเหนื่อยอยู่ไม่มีวันหยุดเนี่ยนะครับก็คือตระกูลหุ่นที่ต้องสู้กับสมรังสี
1: คร
0: ับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ผิดระเบียบนะถ้าเราจะทำแบบไม่เป็นทางการก
1: ็
0: คือทำยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ตระกูลหุ่นอยู่ในอำนาจต่อไปนะครับที่แน่ๆก็ไม่ควรที่จะเปิดให้สมรังสีเข้ามาหรือเข้ามาก็ให้เขาถ่วงดุลกันเองแล้วอย่ามาลุกล้ำเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองของฉัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาซีรีส์ค่ะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์ไปซีรีส์ของเราต่อเลยค่ะอาจารย์วันนี
0: ้ก
1: ็อารยธรรมในอุตสาคเนค่ะ
0: เสาร์ที่แล้วเราได้เดินทางมาถึงสนธิสัญญาหรือว่าข้อตกลงนะครับที่สยามมีกับต่างประเทศซึ่งในที่นี้ก็คือฝรั่งเศสกับอังกฤษเป็นหลักนะฮะสองประเทศนี่แหละที่เบียดเอาเขตแดนไปเนี่ยนะครับเราถึงฉบับที่13นะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือในรัชสมัยของรัชกาลที่5ฉบับที่13เนี่ยก็คือเราทำกับฝรั่งกับอังกฤษนะครับทำเมื่อปีพุทธศักราช2452ก็คือถ้าจะพูดก็คือในปลายรัชสมัยของรัชกาลที่5นะฮะสัญญาฉบับนี้นะฉบับที่13เนี่ยว่าด้วยนะครับสถานะของไซบุรีปริตกลันตันและตังกานูพูดตรงไปตรงมาก็คือว่าอังกฤษบีบบังคับให้เรายกให้เขานะครับที่เราเรียกว่าสีรัฐมาลายก็คือมาจากคำว่าสีรัฐมาลายูที่อยู่ทางใต้สุดของสยามในห่วงเวลานั้นนะฮะก็อังกฤษก็บีบไปเพราะว่าหนึ่งแหละเราก็ถูกฝรั่งเศสบีบอังกฤษก็บีบเข้ามาปุ๊บพอฉบับที่13เสร็จแล้วเนี่ยก็ต่อเนื่องโดยฉบับที่14เนี่ยพูดชัดเจนเลยนะครับก็คือว่าด้วยเรื่องเขตแดนเลยก็คือสถานะในสนธิสัญญาฉบับที่13เนี่ยก็คือไซบูรีปริตกาลันตันตังกานูเนี่ยเป็นของอังกฤษนะครับส่วนฉบับที่14เนี่ยสัญญานี้ก็ว่าด้วยการปักปันเขตแดนนะครับก่อนนั่นแหละครับก็คือตั้งแต่ปากแม่น้ำนะฮะปากแม่น้ำปริตที่อยู่ในฝั่งทะเลอันดามันนะครับแล้วก็

ออกมาตามสันปันน้ำของภูเขานะครับ ของภูเขาสันกลาคีรีมาเรื่อยๆนะครับสันกลาคีรีเนี่ยก็จะเป็นสันปันน้ำอยู่ถึง552กิโลเมตรคุณอ้อมก็มีการพูดกันชัดเจนเลยฮะก็คือใช้สันปันน้ำแล้วก็มีการปักปันแล้วก็ลงหลักเขตอะไรพวกนี้นะครับตลอดแนวมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอมาสุดสันกลาคีรีก็จะเป็นแม่น้ำสุไหงโกลกสุไหงโกลกเนี่ยก็จะใช้ล่องน้ำลึกนะครับล่องน้ำที่แบ่งกันระหว่างสองฝั่งนะครับของแม่น้ำก็จะเป็นของฝั่งหนึ่งก็เป็นของมาเลเซียนะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นของสยามอันนี้ก็จะมีอยู่95กิโลเมตรก็รวมเขตแดนระหว่างนั่นนะฮะไอ้สี่รัฐเนี่ยนะครับที่ต่อมามันก็อยู่ทุกวันนี้ก็อยู่ในมาเลเซียแล้วเนี่ยนะฮะก็ลองรวมดูนะฮะ552บวก95นะครับก็รวมออกมาก็จะเป็นเท่าไหร่ละ600กว่าใช่ไหม552บวก95ก็คือ647กิโลเมตรประมาณนั้นคุณอ้อมก็รวมทั้งสุไหงโกลกแม่น้ำนะฮะคำว่าสุไหงแปลว่าแม่น้ำครับโกลกแปลว่าดาบแปลว่าดาบก็คือว่ารูปทรงของสายน้ำเนี่ยมันเหมือนดาบเขาก็เลยเรียกว่าแม่น้ำดาบด้วยเหตุสุไหงโกลกทุกวันนี้การปักปันเขตแดนทันสมัยมากนะครับถึงแม้ว่าล่องน้ำลึกจะเปลี่ยนอะไรในพวกนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าแนวที่อ้างอิงเป็นเขตแดนทุกวันนี้มันมีหลักเขตเสริมนะครับฝั่งไทยเนี่ยเราก็จะมีถึง 1,500 กว่าหลักฝั่งของมาเลเซียก็มี 1,500 กว่าหลักนะครับส่วนที่อยู่บนสันปันน้ำสันกลาคีรีเนี่ยนะครับมีมากกว่า 12,000 หลักเขตคุณอ้อมก็ถือว่าซอยย่อยเยอะมากนะครับโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยแทบจะเหลือน้อยนะฮะก็ทุกวันนี้ก็มีอยู่แค่เรื่องความปลอดภัยเท่านั้นนะฮะ ก็เลยในรัชสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยนะครับก็คือมีทั้งหมดรวมแล้วก็คือสนธิสัญญาและข้อตกลงต่างๆที่ทำกับต่างประเทศก็คือ14ฉบับนะครับก็หลังจากนั้นก็มีอีกเยอะแยะนะครับก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยเรามีสนธิสัญญากับต่างประเทศรวมนะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยรวมถึง36ฉบับนะฮะแค่นั้นไม่พอคุณอ้อมอังกฤษคือบีบแล้วบีบอีกนะครับผลประโยชน์เป็นตัวตั้งผลประโยชน์เป็นสำคัญแล้วก็สแกนเข้ามานะครับในพระคลังในท้องพระคลังของสยามเนี่ยนะครับอังกฤษเนี่ยจะรู้ดีว่าเราไม่มีตังค์เราไม่มีตังค์เพราะว่าจ่ายให้ฝรั่งเศสนะครับในวิกฤตสงครามที่ปิดปากน้ำเนี่ยนะฮะ2436เนี่ยเราต้องจ่ายเงินให้ฝรั่งเศสไปตั้ง3ล้านฟรังเยอะมากนะครับแม้กระทั่งเงินถุงแดงอะไรพวกนี้ที่สะสมมาตั้งแต่รัชสมัยของรัชกาลที่3นะครับเกลี้ยงเลยคุณอ้อมแล้วก็เชื้อพระวงศ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับในห้วงเวลานั้นก็ขายทรัพย์สมบัติทรัพย์สินสินค้าเครื่องประดงประดับอะไรทั้งหลายต้องขายนะฮะเพื่อที่จะรวบรวมเงินเอามาจ่ายให้กับฝรั่งเศสนะครับไม่งั้นเขาก็จะยึดบ้านยึดเมืองเราอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็เลยทำให้อังกฤษเนี่ยได้ทีครับอังกฤษได้ทีก็คือหลังจากที่ได้มีการทำเส้นเขตแดนแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ประดิษฐ์กัลันตันไซบูรีกัลันตันกานูแล้วเนี่ยอังกฤษก็อันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่กุศโลบายนะเขาเรียกว่ากลอุบายกลอุบายเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับตัวเองสูงสุดนะครับทำเป็นว่าใจดีครับทำเป็นแว่ใจดีก็คือบอกว่าสยามกู้เงินชั้นไหมนะครับเพราะว่าเห็นท้องพระคลังเนี่ยเกลี้ยงเลยเนี่ยก็เลยเสนอในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเรามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังว่าความทันสมัยในยุครัชกาลที่5นั้นพระองค์ได้ทรงสร้างอะไรไว้บ้างที่เรียกว่าเป็นความทันสมัยของรัชสมัยพระองค์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสากล นะฮะก็อังกฤษก็เลยบอกว่ากู้ยืมชั้นอังกฤษให้เรากู้เนี่ยในห้วงปี2452ก็คือปลายรัชสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยนะครับให้กู้มา4ล้านปอนด์อังกฤษบอกว่าคิดอั

0: การดอกเบี้ยต่ำนะไม่ต้องกังวลนะแค่ 4% เท่านั้นนะครับ 4% ต่อปีแล้วก็ชอบเลข4นะครับให้กู้4ล้านปอนด์ดอกเบี้ย 4% แล้วก็ให้ผ่อนชำระคืนเป็นเวลาถึง40ปีนะครับแล้วก็นั่นนะครับเพื่อเป็นสิ่งหนึ่งเขาก็คือเป็นข้ออ้างนั่นแหละเขาว่าเพื่อแลกกับการที่สยามใจดีนะฮะยกไซบุรีผลิตกัลยาณตันตังกนูให้ฉันนะครับแต่ว่าไอ้ที่มันหนักหนาสากันก็คือบอกว่าอังกฤษบอกว่าไอ้4ล้านปอนด์นี่นะเอามาทำทางรถไฟนั่นแหละครับคือที่มาของทางรถไฟสายใต้คุณอ้อมทำไมถึงต้องทำทางรถไฟสายใต้ก็เพราะว่าตลอดภาคใต้ตั้งแต่บางสะพานลงไปจนถึงสุดของเขตแดนประเทศไทยนะมันก็ไปเชื่อมมาเลเซียจากมาเลเซียมันก็ต่อไปที่สิงคโปร์ได้เขตพื้นที่เหล่านี้มันคือผลประโยชน์ของอังกฤษล้วนๆรถไฟเพื่ออะไรล่ะครับก็ขนสูบเอาทรัพยากรที่ได้สัมปทานและส่วนใหญ่ในภาคใต้ของไทยที่อังกฤษได้ผลประโยชน์เต็มๆก็คือแร่ดีบุกนะครับก็ลองนึกดูนะให้กู้เงินมาแล้วยังสร้างทางรถไฟให้แล้วยังเป็นหนี้อีกนะครับมันก็ยังขนเอาแร่เอาทรัพยากรไปอีกเนี่ยนะฮะก็ลองนึกดูครับว่ามันจะไม่รู้จะใช้คำไหน นะฮะก็เอาเป็นว่าเห็นแก่ตัวมากที่ประเทศพวกนี้คือมาสูบเอานะฮะเพราะมันมาสูบเอานี่แหละครับก็คือมันก็เลยทำให้รัชกาลที่ห้าเนี่ยพระองค์ต้องดำเนินทุกวิถีทางเพื่อรักษาบ้านรักษาเมืองรักษาแผ่นดินไม่ให้ไปเป็นอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นของอังกฤษหรือว่าของฝรั่งเศสนะครับก็เลยต้องใช้การทูตนี่นะฮะไปเปิดสัมพันธ์กับประเทศต่างๆเพื่อให้มาคานอำนาจแล้วก็หนุนให้กับรัฐไทยหรือสยามในห้วงเวลานั้นนะครับเป็นที่ยอมรับในระหว่างประเทศมากขึ้นก็อย่างที่เราเห็นนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์ก็สร้างความทันสมัยสร้างอะไรขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับจนกระทั่งเขาเรียกว่าในยุคของรัชกาลที่5เนี่ยนะครับได้มีการรวบรวมออกมานะครับว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้เนี่ยมันมีความทันสมัยอยู่8อย่างซึ่งทุกวันนี้ก็ยังถ่ายทอดนะฮะตกทอดมาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับอย่างแรกนั้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นไปรษณีย์และโทรเลขนี่คือ1ใน8นะฮะไปรษณีย์โทรเลขนะครับโทรเลขเครือข่ายโทรเลขสายแรกเนี่ยคือกรุงเทพสมุทรปราการนะฮะโยงไปเลยคุณอ้อมเคยเห็นเสาโทรเลขไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็จะเป็นเสาแล้วก็มีเส้นลวดนะฮะนั่นแหละคือเส้นที่ส่งสัญญาณนะครับส่งสัญญาณเคาะกันตั้งเนี่ยนะครับก็คือมันก็จะมีการถอดรหัสกันนะครับกรุงเทพไปสมุทรปราการนะครับก็คือปากน้ำสมุทรปราการกับกรุงเทพเนี่ยก็จะมีระยะของเส้นโทรเลขสายโทรเลขเนี่ยนะครับสายแรกเนี่ย45 กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีการวางอีกสายหนึ่งก็คือในเขาเรียกว่าสายใต้นะฮะสายใต้น้ำด้วยก็คือนอกจากจะอยู่เหนือน้ำอยู่บนเสาแล้วเนี่ยก็ลาดเป็นสายใต้น้ำด้วยนะครับก็คือจากปากน้ำเจ้าพระยานะครับเข้ามาแล้วก็สายที่นั่นคือสายแรกแล้วก็สายที่สองเนี่ยก็คือกรุงเทพนะฮะไปที่บางปะอินอันนี้บนที่อยู่บนเสานะครับก็นี่คือความทันสมัยแล้วก็ส่วนการไปรษณีย์นั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันมาเคยเห็นรูปเก่าๆไหมคุณน้องโบราณสมัยก่อนเนี่ยส่งไปรษณีย์เนี่ยพายเรือไปส่ง นะครับถ้าเป็นบกก็จะขี่ม้านะครับขี่ม้าส่วนใหญ่ก็พายเรือนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบ้านสงบ้านสวนในพวกนี้ก็จะเดินนะครับก็จะแบ่งเป็นโซนกันไปรษณีย์ก็ดำเนินการนะครับก็คือถ้าเป็นโทรเลขเนี่ยก็คิดดูนะพระองค์ทรงสร้างนี่เริ่มแล้วก็สร้างกันขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2418ทุกวันนี้กี่ปีแล้วนะส่วนไปรษณีย์เนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่ปี2424นะครับก็ทำเรื่อยมานะครับนี่คือ1ความทันสมัยความทันสมัยที่2ก็คือต่อเนื่องกันครับก็คือโทรศัพท์นะครับก็คือได้มีการจัดตั้งนะฮะกระทรวงขึ้นมากระทรวงหนึ่งนะครับ ก็คือในเครือ

0: สายโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ให้กระทรวงที่ดูแลโทรศัพท์เนี่ยก็เกี่ยวโยงกับในด้านของความมั่นคงนะครับก็คือกระทรวงกลาโหมในห่วงปี2424นะครับสายโทรศัพท์เนี่ยก็คือเชื่อมเลยฮะเชื่อมกระทรวงกลาโหมนะครับระหว่างกระทรวงกลาโหมในกรุงเทพนะครับต่อไปที่สมุทรปราการเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือมันเครือข่ายมันยังไม่เยอะก็จริงนะครับแต่มันรวดเร็วกว่าโทรเลขก็สามารถที่จะแจ้งข่าวด่วนได้นะครับก็คือว่าแจ้งข่าวให้กับเรือสินค้าที่จะเข้ามาหรือเรือโดยสารที่จะเข้าออกที่ปากน้ำเจ้าพระยานั้นนะฮะนี่คือความทันสมัยอันที่สองที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่ห้าอันที่สามนี่คือโรงพยาบาลวังหลังอันนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2431โรงพยาบาลนี้ทุกวันนี้ก็คือสิริราชนะครับนี่คืออย่างที่สามตอนนี้สิริราชนี่ทันสมัยมากแล้วก็แพทย์เราเนี่ยก็ระดับชั้นนำของโลกนะครับเก่งจริงๆนะฮะแพทย์สิริราช อย่างที่สี่คือไฟฟ้าอย่างที่สี่นี่คือไฟฟ้าก็คือทอดเวลามาจากที่หลังจากที่มีโทรศัพท์นะโทรศัพท์นี่คือ2424ถัดมาก็คือปี2433นะฮะก็คือ9ปีเนี่ยก็มีการตั้งโรงงานไฟฟ้าขึ้นแล้วก็นั่นแหละคุณอ้อมเคยไปวัดเรียบไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: วัดเรียบก็จะอยู่นั่นแหละใกล้ๆสะพานพุทธนะครับวัดเรียบก็ทุกวันนี้ก็จะเป็นสำนักงานของการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานวัดเรียบเนี่ยนะครับนั่นแหละคือที่ตั้งโรงไฟฟ้าโรงแรกของสยามก็เลยเรียกว่าโรงไฟฟ้าวัดเรียบนะครับแล้วก็ในปี2433แล้วต่อมาก็คือว่าด้วยเหตุที่ว่าคลังหลวงเนี่ยนะครับเงินไม่พอนะฮะก็เลยมีการริเริ่มนะฮะมีการริเริ่มดึงเอกชนเข้ามาลงทุนเมื่อปี2444ดึงต่างประเทศเข้ามาลงทุนโดยให้สัมปทานเอกชนนะครับให้ตั้งบริษัทไฟฟ้าสยามขึ้นบริษัทไฟฟ้าสยามที่เป็นของเอกชนเนี่ยนะครับก็จะเป็นการร่วมทุนระหว่างเอกชนอเมริกากับเดนมาร์กนะครับแล้วก็นี่แหละครับต่อมาพวกเขาก็ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ว่านี้มาดำเนินกิจการเดินรถรางในกรุงเทพเราเนี่ยมีรถรางที่ใช้ระบบไฟฟ้าเนี่ยก่อนอังกฤษนะคุณอ้อมก็ถือว่าทันสมัยมากนะครับถัดมาฮะก็มีรถไฟนะครับรถไฟก็สายแรกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะกรุงเทพปากน้ำนะครับมีกรุงเทพปากน้ำแล้วก็มีกรุงเทพโคราชอันนี้ถือว่าเป็นสายยาวที่สุดกรุงเทพปากน้ำเนี่ยปี2436ส่วนกรุงเทพโคราช2439นี่คืออย่างที่5เดี๋ยวก่อนเบรกเอาอย่างที่6ด้วยเนาะก็เราใช้กฎหมายตราสามดวงมาตั้งแต่รัชสมัยของรัชกาลที่หนึ่งใช้มาเรื่อยๆอย่างยาวนานนะครับพอมาถึงสมัยรัชกาลที่ห้าก็เลยมีการปฏิรูประบบกฎหมายขึ้นมานะครับก็คือพัฒนาจากกฎหมายตราสามดวงจริงๆกฎหมายตราสามดวงนะฮะก็เป็นการรวบรวมจากกฎมณฑลบานกฎหมายกฎระเบียบอะไรต่างๆตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยาเป็นต้นมาแต่ว่าทำให้เป็นกฎหมายที่ชัดเจนก็คือตราสามดวงที่ได้พูดไปแล้วนะครับในรัชกาลในรัชสมัยรัชกาลที่หนึ่งพอมาถึงรัชกาลที่ห้าเนี่ยเนื่องจากว่าต้องทำให้ระบบกฎหมายทันสมัยเป็นที่ยอมรับของโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ล่าอาณานิคมนะครับทำให้เขาเนี่ยมีความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายไทยเราก็เลยนะในรัชสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยพระองค์ก็เลยปฏิรูประบบกฎหมายกลายมาเป็นประมวลกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประมวลกฎหมายอาญานะครับแล้วก็มีการตั้งโรงเรียนกฎหมายแห่งแรก ขึ้นเมื่อปี2440นะครับแล้วก็มีการตั้งกรรมการร่างกฎหมายให้ทันสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์กฎหมายวินาความแพ่งวิญาพิจารณาความอาญานะครับแล้วก็พระธรรมนูญศาลยุติธรรมเป็นต้นและที่สำคัญนะครับในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศแรกใน

0: โลกด้วยซ้ำนะครับก็คือมีการตรากฎหมายยกเลิกทาสโดยสมบูรณ์เมื่อปี2448นะครับเราไปฟังเพลงที่2แล้วก็เบรกสักครู่ครับเชิญครับ
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สวัสดีกันยำค่ำคืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมพ.ศ.2569ค่ำนี้มาเมาเรื่องของคิ้วบนใบหน้าเรากันจ้าทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียยูวดีเลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาโง่เฮงเป็นศาสตร์ชั้นสูงของชาวจีนมาแต่โบราณฉายพยากรณ์ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จในชีวิตของบุคคลข้อดีและประโยชน์ในการรู้ศาสตร์โง่เฮงก็คือ 1. เราสา

ามารถใช้คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานได้ค่ะเราจะเห็นว่าบางองค์กรเนี่ยนะคะเขาใช้ศาสตร์โงเฮงนี่แหละเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกคนเข้าทำงานโดยการพยากรณ์นิสัยจาก5จุดสำคัญบนใบหน้าเพื่อลดโอกาสความขัดแย้งใน

หรือช่วยให้เราระมัดระวังตัวจากคนที่ลักษณะแบบนี้เฮ้ยดูไม่ไหวไม่ดีขี้โกงอะไรอย่างเงี้ยมันเสมือนกับว่าถ้าเรารู้เราก็ได้ถือไพ่ที่เหนือกว่ารู้เท่าทันความคิดของคนรอบตัวอ่ะอย่างน้อยเนี่ยรู้ไว้ก็เป็นยันกันอันตรายที่จะมาถึงเราได้นะคะและทำให้เราทราบถึงภูมิเดิมเพราะว่าศาสตร์โง่เฮงเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ภูมิหลังหรือญาติพี่น้องนิสัยใจคอการที่คนคนเนี้ยจะเข้าสังคมได้หรือเปล่ามันก็เลยทำให้เราเนี่ยนะคะสามารถรู้ภูมิเดิมในเบื้องต้นของคนคนนั้นได้แต่ว่าบอกก่อนนะคะว่าต้องเป็นหน้าเดิมหน้าสดหน้าที่ไม่ได้ศัลยกรรมมาแล้วนะจ๊ะนี่ถึงจะรู้เพราะเดี๋ยวนี้พอศัลยกรรมมาปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่แล้วไงหรือคนโบราณเนี่ยเขาจะมองหงูเฮงในการใช้เลือกคู่ค่ะคนจีนสมัยโบราณเนี่ยมักใช้ศาสตร์หงูเฮงในการเลือกคู่ครองให้ลูกให้หลานเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าหงูเฮงโดยเฉพาะกับผู้หญิงหรือภรรยาสามารถจะส่งเสริมเกื้อกูลให้สามีก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้และผู้หญิงคนนั้นก็จะต้องสามารถให้กำเนิดทายาทได้อีกด้วยหรือไม่ก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนลูกๆรวมไปถึงสามารถสงเคราะห์พ่อผัวแม่ผัวได้ในยามชราหรือจะฝากผีฝากไข้ได้ก็ต้องดูค่ะรู้ไหมคะเขาดูที่ไหนเขาดูที่คนผอมคนอ้วนนะจ๊ะว่าคนนี้จะมีทายาทหรือไม่ทายาทอย่างคนที่ผอมแห้งแรงน้อยเนี่ยอาจารย์บอกว่าเหมือนกับไม้เสียบผีเหมือนต้นไม้เล็กๆถ้าหากโดนลมพัดก็ปิวนะคะทีบก็หักแต่ถ้าหากว่าคนอวบๆก็เปรียบเสมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่มีรากฐานมั่นคงออกลูกออกหลานนะคะแล้วก็มีจิตใจที่ดีเพราะต้นไม้ใหญ่เราจะเห็นว่าเขาจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้สารพัดสัตว์เนี่ยมาอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นนกหนูหมูแมวนะคะหรือว่าหนอนเหนิน งูเงออะไรก็จะอยู่บนต้นไม้ใหญ่ไงและศาสตร์โง่เฮงนั้นก็สร้างความปลอดภัยให้กับคนที่รู้การศึกษาศาสตร์โง่เฮงเนี่ยก็เพื่อปรับนิสัยทัศนคติและเพื่อความประสบความสำเร็จในชีวิตหรือว่าใครอยากจะเรียนรู้ศาสตร์โง่เฮงก็เพื่อปรับดวงชะตาของตัวเองหรือป้องกันการผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตหรืออาจจะสามารถดูคนคร่าวๆได้อย่างนี้ไงแต่ถ้าหากใครรู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยราบรื่นทำอะไรไม่ปังไม่สำเร็จสักทีอยากจะแก้โง่เฮงเพื่อช่วยให้มีชีวิตที่ดีมีความมั่นคงเนี่ยอาจารย์บอกนะคะว่าปรับแก้ด้วยการทำศัลยกรรมอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องรู้จักทำดีทำบุญเยอะๆด้วยนะจ๊ะอ่ะมาปูจะมาสอนแบบคร่าวๆให้ฟังโง่เฮงเนี่ยนะคะเวลาเขาจะดูเกียรติยศชื่อเสียงเขาจะดูที่หน้าผากกับขมับค่ะเพราะว่าหน้าผากกับขมับนั้นจะบ่งบอกถึงสติปัญญาหน้าที่การงานวาสนาชีวิตเป็นยังไงโชคลาภเงินทองความร่ำรวยถ้าหน้าผากที่ดีเนี่ยต้องมีลักษณะนูนหน้าผากจะอิ่มเอิบไม่รีบแบนไม่ใช่มองข้างๆแบนตะแตะอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแล้วก็ต้องเป็นหน้าผากที่ค่อนข้างใสด้วยคือไม่มีรอยตำหนิบนหน้าผากโดยเฉพาะถ้าเป็นคุณผู้ชายซึ่งเป็นผู้นำของครอบครัวเนี่ยหน้าผากควรจะต้องใหญ่และอิ่มเอิบเพราะมันหมายถึงวาสนาดีทำการค้าขายก็ร่ำรวยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงแล้วเกิดหน้าผากกว้างและสูงเกินไปอันนี้ไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่าพอเป็นผู้นำปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าหาคู่ยากมาสิจ้ะทีนี้ก็มาถึงคิ้วบ้างจากหน้าผากลงมาที่คิ้วเลยนะจ๊ะเขาว่าคิ้วเนี่ยเป็นมงกุฎของใบหน้าเพราะว่าคิ้วของคนเรานั้นสามารถบ่งบอกลักษณะโชคชะตาของคนคนนั้นได้ทำให้คนเราสมัยนี้นะคะนิยมไปทำคิ้วกันเป็นจำนวนมากเพื่อความสวยความงามเสริมโง่เฮงแก้ไขให้ดวงดีขึ้นแต่อยากจะบอกว่าการแก้ไขให้มันดูดีขึ้นมันก็ได้ผลระดับหนึ่งค่ะเพราะว่าพอเรามั่นใจว่าสวยหล่อ 100% เลยกำลังใจมาการกระทำก็กล้าได้กล้าเสียกล้าแสดงออกก็เลยทำให้สามารถประสบความสำเร็จแต่ลักษณะนิสัยดั้งเดิมนั้นก็ยังคงอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปนะจ๊ะ

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
5: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
4: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
5: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: Tonight Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
9: โง่เฮงคิวโง่เฮงคิวนั้นสามารถทำนายเกี่ยวกับลักษณะนิสัยและการเงินได้ค่ะสามารถบ่งบอกลักษณะนิสัยการเงินอารมณ์ญาติพี่น้องโดยคนที่คิ้วทั้งสองข้างห่างกันมากๆเนี่ยมักจะอาภัพญาติพี่น้องหรือคนที่มีญาติพี่น้องเยอะแต่ปรากฏญาติพี่น้องไม่เคยรักใคร่กลมเกลียวกันเลยหรือการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินตัวเงินเก็บไม่อยู่หรือไม่เหลือเก็บค่ะทำไมรู้ไหมเราจะเห็นว่าคิ้วเนี่ยนะคะมันหมายถึงความมีน้ำใจไงคือถ้าสมมุติว่ามันติดกันเนี่ยเขาก็อาจจะมีความมีน้ำใจน้อยแต่ถ้ามันกว้างมากเกินไปนี่มันก็นะคะอาจารย์บอกว่าติงตองนิดนึงน่ะเอาเป็นว่ามันห่างกันพอดีเนี่ยแหละค่ะดีที่สุดเพราะคิ้วนั้นแสดงถึงความเป็นคนมีเหตุผลอันดับแรกเลยเราก็ต้องพิจารณาดูความดกหนาความบางของคิ้วคือขนคิ้วเนี่ยบางคนนะโอ้ยจะหนามากบางคนเนี่ยก็จะแบบว่าค่อนข้างบางนะคะเรียกว่าต้องดูตั้งแต่หัวคิ้วยันปลายคิ้วเลยนะคะเพราะปลายคิ้วนั้นนอกจากจะแสดงถึงขุมทรัพย์แล้วยังแสดงถึงความเฉลียวฉลาดด้วยถ้าหากตั้งแต่หัวคิ้วจรดปลายคิ้วมีลักษณะขนหนาหรือว่าบางเนี่ยเท่ากันตลอดคิ้วนั่นหมายถึงว่าคนคนนั้นจะทำอะไรเป็นคนคงเส้นคงวาสม่ำเสมอก็คือแบบมันตรงอะค่ะคิ้วตรงเมื่อไหร่ก็คือเขาก็เป็นคนตรงๆนี่แหละแต่ถ้าหากหัวคิ้วหนาแต่ปลายคิ้วบางๆแสดงถึงคนคนนี้มักใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลค่ะในทางกลับกันถ้าหัวคิ้วบางแต่ปลายคิ้วหนาอันนี้

นี่หมายถึงคนที่ชอบใช้เหตุผลเหนืออารมณ์พวกแบบวิชาการเยอะอย่างเงี้ยเรามาดูลักษณะที่ดีของคิ้วกันนะจ๊ะคิ้วที่ดีนั้นต้องคมเหมือนมีดตัดเขาว่างี้คือมีรูปทรงเขาบอกรูปทรงเหมือนใบมีดเลยมีจุดตัดด้านปลายเหมือนคมมีดมีลักษณะรวบเข้าหากันขนคิ้วต้องมีลักษณะอ่อนนุ่มไม่ได้แข็งกระด้างค่ะนะคะคืออย่างนี้อาจารย์เคยเปรียบเทียบให้ฟังว่าไม่ว่าจะเป็นขนคิ้วผมนะคะขนตามร่างกายเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นกิ่งไม้เล็กๆถ้าสมมติว่ามันเป็นกิ่งไม้เล็กๆที่มีความหนาเนี่ยเราหักได้ไหมเราหักไม่ได้นั่นหมายถึงคนคนนั้นเนี่ยค่อนข้างแข็งกระด้างดื้อหลันผมก็เช่นกันค่ะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นขนที่แบบบางๆนุ่มๆเนี่ยอย่างน้อยเขาก็เป็นคนที่มีความอ่อนโยนไม่ได้แข็งกระด้างนักเงี้ยและเป็นคนที่มีสติปัญญาความสามารถค่อนข้างสูงมีความคิดในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้านและยังสามารถแสวงหาทรัพย์ได้ดีมีเงินมีทองเก็บเงินอยู่แต่ต้องระวังนิดนึงนะคะพอถึงสักประมาณอายุ 33-34ก็อาจจะมีโอกาสเสียเงินก้อนโตเพราะว่าคือคิ้วเขาเนี่ยถ้ามันน้อยอ่อนโยนเกินไปจิตใจเขาก็อ่อนโยนเหมือนกันมาถึงคิ้วทรงสามเหลี่ยมเคยเห็นไหมโอ้ขึ้นมากระดกเลยจริงๆแล้วปูเห็นในข่าวการเมืองเยอะมากเลยค่ะคิ้วทรงสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานกล้าที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคมีสติปัญญาเฉียบแหลมมีวิสัยทัศน์กว้างไกลคิ้วโค้งลักษณะคิ้วมีความโค้งชัดเจนเป็นคิ้วของคนที่มีหลักความคิดแน่วแน่มั่นคงไม่เกรงกลัวต่อศัตรูอุปสรรคมีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่แสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นเช่นเดียวกันกับคิ้วที่ตรงค่ะที่ปูบอกว่าคิ้วอ่ะถ้าตรงเนี่ยลักษณะคือเป็นเส้นตรงอาจจะมีส่วนโค้งเว้านิดหน่อยพอเรามองปุ๊บเออหูเหมือนตรงเลยอย่างเงี้ยนะคะเป็นคิ้วของคนที่ค่อนข้างเด็ดขาดชัดเจนพูดตรงไปตรงมามีหลักการมีเหตุผลนะคะจะทำอะไรเขาจะไม่คิดนานค่ะเขาจะลงมือทันทีแต่เขาจะเป็นคนที่ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าไม่ยอมเสียเปล่าอย่างแน่นอนแล้วถ้าหากว่าขนคิ้วดกแล้วเรียงตัวกันเป็นแบบเรียบเลยเนี่ยบอกเลยนะว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีบุญบารมีมากแล้วมักจะเป็นที่ยอมรับได้ไว้วางใจของคนรอบข้างเพราะว่าเขาเป็นคนกล้าคิดกล้าแสดงออกมีชื่อเสียงในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าเส้นขนเล็กบางก็จะเป็นคนง่ายๆค่ะเรียกว่าอะไรก็ได้ยอมหมดอ่อนน้อมรู้จักประมาณตนใช้ชีวิตพอเพียงขี้เกรงใจอย่างนี้แต่ถ้าคิ้วสั้นมีนะแบบว่าคิ้วสั้นๆอันนี้บอกเลยนะเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนลักษณะคิ้วคือมันจะไม่เต็มไปถึงหางตาค่ะก็จะคิ้วสั้นๆหน่อยหรือบางทีมีแค่ครึ่งนึงอะไรเงี้ยก็มักจะเป็นคนรักอิสระรักสันโดษไม่ชอบอยู่ในความควบคุมของใครเวลาโกรธนะบอกเลยว่าสามารถตัดสัมพันธ์ได้ทันทีคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนถ้ามีลูกมีหลานนะคะแล้วคิ้วสั้นๆเนี่ยเราก็จะต้องปรามตั้งแต่เด็กสอนให้เขารู้จักที่จะควบคุมอารมณ์ให้ได้นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะวันหน้าวันหลังเดี๋ยวจะสรรหามาเล่าเมาให้ฟังวันนี้ไปก่อนละจ้าขอบคุณนะคะ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2

2569มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่วัดบางเตยแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคมรวมเวลา5วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายจัดทำอาหาร 3,000 กล่องประกอบด้วยเมนูไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถองค์นายกกิติมาศักดิ์ตลอดชีพไก่กระเทียมกะเพราไก่และไข่ต้มมีจิตอาสาพระราชทาน904ไทยอาสาป้องกันชาติศิลปินนักแสดงและเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาร่วมประกอบอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะชุมชนอ่อนนุชและบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการเมนูที่จัดทำในแต่ละวันจะหมุนเวียนสลับกันไปเน้นวัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานได้รสชาติดีและถูกสุขลักษณะอนามัยทั้งนี้ตลอดระยะเวลา5วันมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทำอาหารมอบให้กับประชาชนทั้งหมด 15,000 กล่อง

0: ซีรีสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
4: หายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เบื่อมั้ยคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

เรือนหอห้องเช่าคุณไม้ที่ลมพรนะคะแม้ห้องจะเล็กๆก็ทนอยู่ไปก่อนนะคะตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนถนนก็เยอะแล้วเพราะน้ำท่วมโดยเฉพาะที่พระนครศรีอยุธยา

0: ยานะคะคนอยุธยาในเพจไม่ทนแล้วนะคะเพราะว่าท่วมครบทุกอำเภอเดือดร้อนไปทั่วก่อนหน้านั้นสองฝั่งโขงนะคะเพื่อนำคุณผู้ฟังเนี่ยเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้นะคะเรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายและมีแหม่มบุรีรัตน์ตามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ทำหน้าที่เดิมๆทำหน้าที่ง่ายๆนะคะเอาเปรียบอาจารย์มาตลอดค่ะนั่นคือแค่ถามเท่านั้นเองนะคะส่วนผู้บรรยายทรงความรู้เรียนเชิญท่านผู้ฟังพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆอาจารย์ขาสวัสดีค่ะในวันที่น้ำท่วมบ้านอาจารย์น้ำท่วมไหมคะ
1: ก็สวัสดีคุณแหม่มและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ต้องยอมรับนะคุณแหม่มว่ากรุงเทพฝั่งตะวันตกลูกฝั่งธนบุรีเนี่ยนะครับผมว่าคือสภาพทำเลที่ตั้งเนี่ยจะต่างกับฝั่งกรุงเทพตะวันออกนะครับผมมาติดตามว่าทำไมฝั่งทนเนี่ยนะครับฝนก็ตกคล้ายๆกันแต่ว่าน้ำไม่ท่วมขังก็จากฟังนักเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญนะครับได้ความว่าฝั่งกรุงเทพฝั่งตอนตกแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีลักษณะเป็นที่ลาดนะครับหมายถึงว่าที่ลาดลาดลงมาหาแม่น้ำเจ้าพระยานะครับพอฝนตกเนี่ยน้ำก็จะไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ฝั่งกรุงเทพตะวันออกไปเพราะนะครับแต่แถบบางกะปินะครับหัวหมากลาดพร้าวลาเวศนะครับแล้วก็ไปแถวไหนแถวสวนหลวง
0: ของสามวาหนองจอก
1: ปรากฏว่าเขาแบบเป็นแอ่งกระทะนะครับก็คือมันต่ำกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาพอฝนตกแล้วมันไปรวมตรงนั้นนะครับแล้วปรากฏว่าไม่มีที่จะให้ระบายน้ำออกนะครับน้ำรอระบายแต่ไม่มีที่ระบายนะครับอันนี้ก็ผมไม่มั่นใจว่าเหตุที่น้ำไม่มีที่ระบายออกไปเนี่ยเป็นเพราะปัญหาเรื่องแก้มลิงหรือเปล่านะครับตัวแก้มลิงก็เรียกว่าพอมีปัญหาเกิดขึ้นในบ้านเมืองเนี่ยเนื่องจากว่ามันก็มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลก็เมื่อมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นพอบริหารได้ไม่ดีนะครับแม้อาจจะเป็นภัยธรรมชาติซึ่งถ้าเป็นใครๆก็สภาพเดียวกันอาจจะเหมือนกันก็ได้นะครับแต่ว่าเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นปกติธรรมดานะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเขย่านะครับเขาเรียกรังแตนเนี่ยเขย่าขยมเนี่ยครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เราก็ไม่มีอะไรที่ชัดเจนว่าถ้าสมมติว่าเป็นรัฐบาลไม่ใช่พรรคณปัจจุบันเนี่ยอีกพรรคหนึ่งหรืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยผลการบริหารจัดการเรื่องน้ำเนี่ยมันจะสภาพเดียวกันหรืออาจจะย่ำแย่กว่าหรือจะดีกว่านะครับแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับประเด็นที่ติดตามได้ก็คือน้ำเนี่ยระบายออกไปฝั่งทะเลออกไม่ได้ลงทะเลไม่ได้ไปพักน้ำไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากเหตุที่เสาที่แล้วเราก็เขาเรียกกระยมมันครั้งหนึ่งแล้วคุณแม่นะครับว่าไอ้เพจที่เตือนนะครับเว็บอะไรอะเพจอะไรทีใช่ไหมปรากฏทำไมมาทีนี่เป็นเด็กแค่รู้สึกมัธยม6เองนะคุณแม่แต่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับเรื่องนี้พอสมควรนะครับถ้าเทียบเคียงกับภาครัฐหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับถ้าเป็นเขาเรียกว่าถ้าให้ลงคะแนนกันเนี่ยเขาอาจจะได้คะแนนที่ดีกว่าก็ได้นะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่า
0: เราไม่แจกปี๊บเหรออาจารย
1: ์ เป็นธรรมดานะครับว่ามันต้องมีอยู่แล้วนะครับคือหน่วยงานรัฐเนี่ยเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาทำไปตามสภาพของเงินเดือนนะครับ
0: เออ
1: จะไม่ค่อยออกนอกกรอบจะไม่ขยายอะไรที่มันเราก็สังเกตได้ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งคล้ายๆกันคุณแบบลองไปติดต่อราชการดิไม่หน่วยงานไหนนะครับที่มีจิตสาธารณะบริการที่น้องประชาชนเนี่ยนะครับ

0: มว่า10คนเนี่ยมีสักคนหนึ่งนอกนั้น9คนเนี่ยไปตามเรื่อยเฉยไปเรื่อยๆไปเนี่ยนะครับ
1: อุ้ยอาจารย
0: ์เยอะนะครับเป็นคนที่อาสาเขาเรียกว่าจิตสานะแบบบริการพี่น้องประชาชนอย่างเกิน 100% และเกินเงินเดือนเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับ
1: นี่อาจารย์เขตห้วยขวางโอ้โหบริการยอดเยี่ยมกระเทียมดองเลยตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น3ค่ะอาจารย
0: ์ก็ดีต้องชมนะครับ
1: ค
0: ่ะแต่ว่ามันมีมากมีน้อยก็แบบถ้าแต่ห้วยขวางก็อบรมไว้ดีนะครับแต่เนี่ยพอเขตเนี่ยสั่งกำชับไปอย่างดีเลย
1: ค่ะ
0: ว่าแต่คุณแหม่มไปแล้วต้องดูแลอย่างดี
1: อ้าวเหรแม่ถึงขั้นไอเลยนะอาจารย์วันนี้มีคนถูกรวบอ่ะคาอาจารย์เข้ามันไก่เลยอาจารย์ก็มันซุ้ยว่ามันไก่อยู่เลยอ่ะโดนรวบอ่ะอยู่แถวแถวเวทีมวยอ้อมน้อยอ่ะโดนไปทั้งคดีช่อโกงฟอกเงินเว็บพนันนั่นก็เรื่องหนึ่งเอออาจารย์ถามอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเวลานักการเมืองเขาแย่งกันทำความดีอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงนะแต่เอาดีเข้าตัวเอาชั่วป้ายคนอื่นเนี่ยอาจารย์ว่าไงคะ
0: อันนี้ก็เคยได้ยินมา
1: เอาเหรออ
0: ่าเคยได้ยินมานะครับแต่ว่า
1: จริงเท็จยังไงแต่ว่าซิ่งพญานาคอ่ะอาจารย์แย่งกันใหญ่เลย
0: ครับคำนี้อันนี้นะครับคือมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะสำหรับนักการเมืองเนี่ยการแข่งขันกันสร้างคุณงามความดีนะครับเป็นภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเป็นการสร้างภาพหรือเกิดจากจิตวิญญาณนะครับเขาเรียกว่าจิตสำนึกอย่างแท้จริงหรือเป็นการสร้างภาพเฉพาะหน้าเพื่อคะแนนเสียงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าที่รู้เนี่ยเมื่อมีการรวบกันไปแล้วนะครับเมื่อมีการจับกันไปแล้วเนี่ยก็เป็นประเด็นเป็นประอันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่จริงรู้สึกเขาเคยโดนลักษณะนี้มาครั้งสองครั้งแล้วนะคุณแหม่มอันนี้เป็นครั้งแรกนะนะครับสำหรับการบุกรวบคุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับที่จริงข่าวเนี่ยไอ้ทนายเดชานะครับเหมือนมีการเขาเรียกประโคมข่าวนี้มาอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วอะว่าจะมีการมีหมายจับไอ้นักบุญทุนคนอื่นในพวกเนี้ยนะครับไอ้พวกทำมูลนิธิคือก็ตีความไปต่างๆนานาแล้วเพราะตอนนี้นะครับผู้ที่ทำหน้าที่ลักษณะนี้นะครับก็มีอยู่หลายคนนะหลายคนแต่ว่าไอ้คนที่ 100% จริงๆเนี่ยไม่รู้มีสักกี่คนกันแบบเพราะเบื้องหน้าเนี่ยเราก็ดูเหมือนก็ดีนะตอนแรกดูเหมือนดีพี่น้องประชาชนก็หลงเชื่อกันนะครับโอนเร็วโอนไวนะครับเยอะมากนะครับพอมีข่าวเนี่ยมันมีคนเหมือนเป็นตัวกลางอ่ะถ้าเขาเรียกว่าจะไปพึ่งพาอำนาจรัฐหน่วยงานรัฐเนี่ยมันล่าช้ากว่าตั้งงบตั้งเงินตั้งอะไรงบมันช้ากว่าถึงมือชาวบ้านจริงๆหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปในทันท่วงทีได้เนี่ยพี่น้องประชาชนนะครับคนที่มีกำลังนะครับทรัพย์มีความศรัทธาก็ระดมกันผ่านไอ้มูลนิธิผ่านไอ้บุคคลประเภทเนี้ยนะครับซึ่งก็มีอยู่ไม่น้อยนะที่ไม่รู้เป็นการทำมาหากินหรือเป็นเรื่องจิตบริสุทธิ์อย่างแท้เนี่ยนะครับเพราะหนึ่งก็คือถ้าเขาทำดีแล้วก็ได้ผลประโยชน์อื่นนะก็เลยก็มันเกี่ยวเนื่องมาอย่างทำดีนะครับเรื่องนี้ช่วยเหลือจริงๆแล้วก็เป็นผลให้ธุรกิจค้าขายธุรกิจการจำหน่ายสินค้าเขาเนี่ยมีคนสนใจแล้วก็สั่งซื้อที่เขาไลฟ์สดกันเนี่ยอันนี้ถือว่ามันเป็นผลพลอยได้จากเขาทำคุณงามความดีแต่ถ้าการฉวยโอกาสนะครับจากการสร้างภาพทำคุณงามความดีสร้างภาพแล้วก็ทำให้ธุรกิจตัวเองเนี่ยก็เราเรียกว่ามีมรรคมีผลสามารถจำหน่ายจ่ายสินค้าได้อย่างมากมายเนี่ยอันนี้ก็ที่จริงเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าปัญหาหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนก็ไม่ทันหกตั้งใจไอ้กับหน่วยงานรัฐเนี่ยก็ผ่านกระบวนการตรงนี้ซึ่งก็เปิดช่องทางให้บุคคลที่ไม่สุจริตมือไม่สะอาดนะครับเข้ามาทำมาหากินในเรื่องตำแหน่งนี้นะครับสำหรับของคุณ อัจฉริยะเนี่ยนะครับก็เบื้องต้นนี่ก็ถือว่า มาจากชมรมนะครับช่วยเหลือไอ้พวกถูกเกี่ยวเรื่องอาชญากรอาชญากรรมเนี่ยก็เป็นเขาเรียกเจตนารมณ์ที่ดีนะในการตั้งชมรมนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเนี่ยทุกคนเริ่มต้นด้วยดีหมดนะครับอาจจะเริ่มต้นดีจริงๆเจตนาดีจริงแต่ว่าพอมันมีการเงินการทองเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายมหาศาลเนี่ยจิตใจที่เคยมั่นคงเคยเข้มแข็งเคยแกร่งจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับไม่ทุจริตมันอาจจะต่อนไหวขึ้นมาได้เมื่อเห็นเงินเข้าบัญชีมาเยอะๆเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าเราติดตามข่าวจากที่เขาคือทั้งฝ่ายตำรวจนะครับผมมาฟังจากที่ตำรวจแถลงข่าวเนี่ยก็เกี่ยวเรื่องเส้นเงินนะครับเข้ามาตั้งร้อยสามร้อยประมาณ300 ล้านนะเงินที่เข้ามาแล้วก็จากบัญชีตรงเนี้ยบัญชีที่มีการมาจากเนี่ยมีการโอนไปยังบัญชีพวกที่เป็นเจ้ามือนะครับการพนันเนี่ยนะครับมันทั้งคนแทงคนที่รับเป็นเจ้ามือนะครับเงินมันหมุนเวียนเชื่อมโยงเนี่ยไอ้เอกสารของเส้นเงินของทางธนาคารเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ครับคุณแม่ไม่มีใครที่จะไปบิดเบือนสร้างอะไรเท็จขึ้นมาได้นะครับถ้ามันอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นถ้าเงินโอนจากพี่น้องประชาชนนะครับที่เขามีความประสงค์จะบริจาคผ่านมูลนิธินี้หรือชมรมนี้เพื่อเอาไปช่วยเหลือผู้ที่รับความกระทบจากอาชญากรอาชญากรรมเนี่ยนะครับคดีต่างๆที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยถ้าบริจาคด้วยเจตนาอย่างนั้นแต่คนรับบริจาคเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะทำแบบนี้เจตนาก็คือเป็นการแอบแฝงสร้างภาพเพื่อเอาเงินนี้ไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ชอบนะครับอันนี้ก็มันจะเข้าลักษณะเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือช่อโกงประชาชนได้นะครับผมว่าเรื่องนี้พิสูจน์ไม่ยากเพราะมันเรื่องเส้นเงินล้วนๆนะครับผู้บริจาคมีตัวตนจริงไหมก็ดูได้จากบัญชีสมมติมีผู้บริจาคที่เขาสอบปากคำสัก10 คนเนี่ยเงินนี้ไม่ได้ส่งมอบด้วยเงินสดเป็นการโอนนะครับโอนจากบัญชีของเขาเนี่ย ไปเข้าบัญชีของชมรมหรือมูลนิธิเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วเงินจากมูลนิธิหรือเงินจากบัญชีชมรมเนี่ยโอนไปเข้าบัญชีของเขาเลยเจ้ามือการพนันเนี่ยนะครับก็ชัดเจนจากเจ้ามือรับแทงพนันโอนกลับมายังชมรมโอนกลับไปผู้ที่เป็นผู้แทงก็เป็นผู้เล่นการพนันเนี่ยไอ้เส้นเงินเนี่ยจะเชื่อมโยงกันหมดนะครับแล้วตำรวจเขาจะมีเขามีระบบนะครับที่พอเอาข้อมูลใส่ไปแล้วเนี่ยมันสามารถทำเป็นเครือข่ายโครงข่ายเชื่อมโยงไว้ได้หมดนะครับคุณแม่เป็นรูปเป็นผังเลยนะครับพอมีคดีความเนี่ยไม่จะเป็นคดียาเสพติดคดีค้ามนุษย์ที่เกี่ยวเรื่องเงินเนี่ยนะครับก็จะมีระบบเนี่ยที่เป็นระบบของอังกฤษนะครับที่ตำรวจแห่งชาติเนี่ยนำโปรแกรมนี้มาใช้แล้วก็ฝ่ายสืบสวนของแต่ละพื้นที่เนี่ยแต่ละองค์กรแต่หน่วยงานเนี่ยก็จะใช้นะครับโปรแกรมนี้อยู่ที่เชื่อมโยงแล้วเขาก็จะพิมพ์ออกมาเป็นตัวเป็นรูปบุคคลเป็นรูปบัญชีเป็นรูปโยงจากบัญชีหนึ่งบัญชีสองบัญชีสามแล้วเขาจะพิมพ์ลงไปเลยว่าอันนี้เป็นเจ้ามือรับแทงอันนี้เป็นคนแทงนี่เป็นคนโอนนะครับไอ้อย่างเนี้ยระบบเนี้ยมันจะทำแสดงภาพมาอย่างชัดเจนนะครับทีนี้ก็เท็จจริงมันคนละเรื่องกันนะครับถ้าฟังจากที่คุณอัจฉริยะแถลงการเนี่ยนะครับโดยละเอียดแล้วบอกว่าเขาบอกว่าตั้งแต่ปีบอกว่ายันเงินทุกบาทสุจริตชมรมไม่เคยรับบริจาคตั้งแต่ปี65
1: ค่ะ
0: แต่ว่าตำรวจบอกว่าเขาสืบสวนมาแต่ปี56ย้อนหลังว่าตั้งแต่เปิดบัญชีมาตั้งแต่56จนปัจจุบันเนี่ยมีเงินประมาณโอนเข้าบัญชีประมาณ 2-300 ล้านเนี่ยนะครับอันนี้ก็ผมว่าถ้าขึ้นศาลเนี่ยถ้าคุณอัจฉริยะบอกว่าตั้งแต่ปี65ไม่มีปรากฏข้อมูลนี้เลยนะไม่เคยมีรับโอนไม่มีการต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเส้นเงินบัญชีธนาคารปรากฏว่าโอนเนี่ยนะครับอันนี้หนีกันไม่ออกนะครับคือเราก็แถลงไปได้นะครับออกสื่อออกข่าว

0: เอาไว้ได้แต่ถ้าพยานหลักฐานเป็นไปตามนั้นเนี่ยก็เหนื่อยนะครับแต่ถ้าพิสูจน์แล้วไม่ปรากฏว่ามีเส้นทางการเงินเนี่ยไม่ว่าจากผู้บริจาคผู้ต่างๆเนี่ยไปเข้าบัญชีนี้เลยตั้งแต่65และจากบัญชีนี้ไม่เคยโอนไปเข้าบัญชีผู้จัดเล่นการพนันเนี่ยอย่าตำรวจนะครับเขาออกมาแถลงข่าวเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยมันเถียงกันสองฝั่งดูไม่ยากศาลเนี่ยตรวจสอบได้ไม่ยากเรื่องเนี้ยว่าของใครจริงของใครเท็จนะครับแล้วเรื่องเนี้ยไม่ต้องถามเรื่องเห็นไม่เห็นนะคุณแหม่มนะครับเพราะบางคนไปหลงสู้คดีว่าไม่เห็นตอนโอนไม่เห็นตอนไม่ต้องสู้คดีแบบนี้เลยนะครับบางคนมีเหตุนาบางคนเนี่ยบอกไม่เห็นตอนโอนไม่เห็นตอนบอกไม่ต้องคุณไอ้คิดผิดแล้วถ้าคิดอย่างนั้นอ่ะเพราะเขาดูตามเส้นเงินนะครับสอบจากเจ้าที่ธนาคารนะครับผู้การธนาคารหรือตัวแทนเนี่ยมาบรรยายมาเบิกความว่าบัญชีนี้เลขที่นี้ของนายนี้โอนมาเข้าบัญชีนี้ของนายนี้ชมรมนี้โอนกี่ครั้งกี่ครั้งรับรองสเตทเมนต์มานะครับไปธนาคารนี้ก็มีเจ้าที่ธนาคารนี้มารับรองว่าบัญชีนี้รับโอนเงินจากอีกธนาคารหนึ่งและประโอนต่อไปยังเว็บพนันหรือว่าผู้รับแทงพนันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็เชื่อมโยงได้หมดฉะนั้นเนี่ยคดีเรื่องนี้พอจริงๆขึ้นสู่ศาลเนี่ยไม่ยากเลยถ้าคุณบอกไม่มีอีกฝ่ายบอกมีไปคนละเรื่องเลยศาลฟังได้ไม่ยากแต่ถ้าบอกว่ามีแต่ว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นไม่เกี่ยวกับพนันอันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะการสู้คดีอ่ะหรือการชี้แจงอ่ะนะครับแต่ว่าเวลาแถลงข่าวเนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับทั้งสองฝ่ายอ่ะแต่ว่าผมก็เชื่อว่าโดยปกติตำรวจเนี่ยถ้าเรื่องราวไม่เป็นความจริงเนี่ยคุณมาแถลงข่าวแบบนี้นะแล้วเอกสารปรากฏไม่มีข้อมูลเงินหมุนเวียน350ล้านจริงเนี่ยผมว่าตำรวจก็อาจจะโดนคดีกันแกล้งมาตรา157ก็ตามมาได้เหมือนกันคุณแบบแต่ดูแล้วเนี่ยดูสีหน้าตำรวจชุดจับชุดสืบแต่พวกเนี้ยดูสีหน้าแล้วก็เหมือนยืนยัน 100% ว่ามันมีพยานหลักฐานเช่นนี้จริงนะถ้าไม่จริงเนี่ยผมว่าหนึ่งมันมีประมาทแล้วก็บินมาโดยการโฆษณาคุณอัจฉริยะด้วยซ้ำไปนะครับแล้วไปจับเขาพยานหลักฐานไม่มีเนี่ยแสดงว่าสำนวนเนี่ยสำนวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับสร้างพยานหลักฐานเท็จขึ้นมานะครับแล้วเขาก็โดน157ในนี้กันแกล้งเขาแล้วอาจจะสร้างหลักฐานเท็จดำเนินคดีเขาเท็จเนี่ยหรือไปกล่าวหาเขาเท็จเนี่ยก็มีหลายกระทงที่ตำรวจอาจจะต้องโดนนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะมีนายตำรวจหรือหน่วยงานไหนที่จะโง่ขนาดนั้นที่จะมาทำเรื่องราวจำลองนี้นะนะครับฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องยังสันนิษฐานว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวเรื่องที่คุณอัจฉริยะเนี่ยไปเป็นไปแบ่งเขาเรียกว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนต่างๆเนี่ยไปอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับคดีที่มีปัญหาทะเลาะกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่นั้นเขาจะไปเข้าข้างใครยังไงหรืออะไรก็แล้วแต่ประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นหรอกคุณอาจจะแบ่งฝ่ายแบ่งขั้วไปอยู่ฝั่งหนึ่งก็จริงแต่ถ้าคุณทำผิดจริงถึงแม้เขาจะปกติอาจจะไม่เล่นงานคุณนะแต่ถ้าคุณทำผิดอยู่นะครับและพยานหลักฐานเขาชัดเนี่ยจะบอกเขากันแกล้งก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าพยานหลักฐานมันชัดแต่ถ้าพยานหลักฐานไม่ชัดน้ำหนักของคุณอัจฉริยะที่กล่าวอ้างว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งเนี่ยเนื่องจากไปเปิดโปงเรื่องเจ้าที่ตำรวจปล่อยผู้ต้องขังชาวจงเจ้าจีนอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับเรื่องนี้จริงๆเนี่ยผมกลัวว่ามันจะอยู่ๆมันจะเงียบไปคุณแม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมว่ารู้สึกว่าเขาเคยโดนจับกุมมา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เรื่องมันเงียบไปเง
1: ีย
0: บไปอย่างผิดปกตินะครับเพราะไอ้กลุ่มพวกเนี้ยที่ออกสื่อที่เป็นกระแสอยู่เนี่ยอยู่ 4-5 คนเนี่ยพอมีเรื่องมีราวบางทีเหมือนกระแสแรงๆเหมือนจะผิดแต่ว่าอยู่ๆก็เงียบ เงียบแล้วก็

0: หายไปเลยนะครับแบบนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยนะครับคือตัว
1: ก็เขามีที่เป่าเขามีที่เกาะไหมอะคะเพราะว่าเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยแหมท่อซิ่งมันก็มาใช่ไหมที่เป่ามันก็มีที่ดูดมันก็มีเป็นอย่างนี้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ก็ทุกอย่างในโลกนี้นะครับคุณแม
1: ่ค่ะ
0: เป็นไปได้หมดเพราะมันทำด้วยคนน่ะคนก็มีจิตใจมีอ่อนไหวมีอ่อนแอมีเข้มแข็งมีพวกมีพักมีพวกนะครับมีบนโต๊ะใต้โต๊ะนะครับมันเป็นไปได้หมดนะครับแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้ถ้าถึงขนาดนี้นะเป็นข่าวขนาดนี
1: ้
0: แล้วออกข่าวเสียขนาดนี้แล้วอยู่เงียบไปเนี่ยไอเนี้ยผมว่าวันใดวันหนึ่งถ้ามีการขุดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเพราะเรื่องนี้เป็นความผิดนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางแผ่นดินเนี่ยและตำรวจทำเรื่องเงียบไปเก็บซุกไว้อย่างงี้เนี่ยนะครับก็ไม่สนุกนะกระเถียนไปแล้วก็เรื่องราวจำลองนี้เนี่ยตามมาหลอกหลอนได้นะครับฉะนั้นต้องเฝ้าติดตามดูเลยว่านะครับแฟนๆรายการเราพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าการที่มีคนทำผิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องร้ายแรงเนี่ยแล้วก็หน่วยงานรัฐโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยนะครับเหมือนจะจริงจังแล้วอยู่เงียบไปนะครับหายไปเนี่ยแบบเนี้ยมันกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นกระทบต่อระบบความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเนี่ยนะครับอันนี้ต้องติดตามนะครับเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: อาจารย์คะพอน้ำท่วมอะค่ะเจ้าของบ่อกุ้งที่แปดริ้วอะค่ะเขาแทบจุดเลยกุ้งทะลักออกจากบ่อค่ะบ่อก็จมน้ำมิดกุ้งก็กระโดดออกไปค่ะชาวบ้านก็แห่จับอันนี้ค่ะเทียบเคียงกับคดีที่ลำปางที่รถกุ้งเทกระจาดแล้วชาวบ้านมาเก็บเหมือนกันไหมคะอาจารย์คะโดยกฎหมายอะค่ะ
0: แล้วจริงๆผมว่าไอ้กรณีเนี้ยเจ้าของกุ้งเนี่ยพอน้ำมันท่วมมันออกคือไม่สามารถอยู่ความควบคุมครอบครองของเจ้าของบ่อกุ้งได้มันกลายเป็นธรรมชาติไปเลยนะครับเป็นสัตว์ธรรมชาติออกแล้วก็ไม่สามารถจะติดตามหรือครอบครองวงแหนถือกรรมสิทธิ์อยู่ได้อะนะครับมันจะต่างกับที่ทางภาคเหนือนะครับที่รถคว่ำแล้วก็กุ้งกองอยู่เขาอยู่ความครอบครองดูแลนะครับของเขาอยู่นะครับแม้อาจจะมีปัญหาไม่มีตัวคนมายืนตรงนั้นก็ตามนะครับแต่ว่าอยู่ในวิสัยที่เขาจะยังครอบครองดูแลและควบคุมกรรมสิทธิ์เขาได้อยู่แต่กรณีบ่อกุ้งอันเนี้ยถ้าโดยทัศนะของผมนะครับถือว่ามันไปตามธรรมชาติแล้วเขาไม่มีวิธีการที่จะเอากุ้งนี้กลับมาได้หรือเอากุ้งมาอยู่ในความครอบครองดูแลเขาได้นะครับมันไม่เหมือนที่กองอยู่บนถนนนั่นคนละเรื่องกันกองอยู่ถนนเนี่ยเขาก็สามารถเก็บนะครับใส่ตะกงตะกร้าใส่กระมังกระมังเนี่ยขึ้นไปเก็บบนรถได้หรือเอาไปส่งยังสามารถควบคุมนะทรัพย์สินเขาได้อยู่นะครับแต่กรณีอันเนี้ยเหมือนก็เคยมีตัวอย่างนะครับสัตว์ธรรมชาติปลาเนี่ยนะครับเขามีเครื่องดักไอตัวดักถ้าเข้ามาอยู่ในเขาเรียกอะเป็นรอบเป็นไรลักษณะเนี่ยนะเข้ามาแล้วออกไม่ได้เนี่ยแม้เดิมเป็นสัตว์ธรรมชาตินะครับแต่พอเข้ามาอยู่ในตัวที่เขาดักเนี่ยอันนี้ถือว่ากรรมสิทธิ์ในตัวปลานั้นเนี่ยเป็นของเจ้าของนะครับเรียบร้อยแล้วถ้าแม้เขาไม่อยู่นะแล้วเจ้าของแล้วคือเขาเผลอแล้วเราแอบเข้าไปแล้วไปจับปลาในนั้นเนี่ยนะที่ไปอยู่ในความครอบครองของเขาแล้วเนี่ยเราไปแย่งกรรมสิทธิ์เขามาก็เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้แต่ในกรณีเดียวกันถ้าปลาเนี่ยยังสามารถว่ายออกว่ายเข้านะครับแม้จะเป็นเครื่องดักแต่เครื่องดักจับปลานั้นเนี่ยไม่สามารถควบคุมปลาได้ปลายังออกสู่ธรรมชาติได้ยังกลับเข้ามาในรอบหรืออะไรที่เขาดักเนี่ยได้เขายังมีอิสระอยู่ไอ้อย่างนี้เราไปจับเนี่ยถือว่ามันเป็นสัตว์ธรรมชาติไม่ใช่คนคนนั้นยังไม่เป็นเจ้าของนะครับอันนี้ก็คล้ายๆทำนองเดียวกันนะในทัศนะผมว่ากุ้งเนี่ยที่มันออกจากบ่อพอน้ำท่วมสูงมันไปเนี่ยเจ้าของก็หมดความสามารถหรืออยู่ในวิสัยที่จะติดตามควบคุมอะไรมาคืนได้แล้วดูลักษณะเขาไม่ได้มีความประสงค์จะติดตามเราแรกครอบครองไอ้กุ้งตรงนี้อีกคือปล่อยไปตามธรรมชาติอนาคตผมเข้าใจว่าเขาอาจจะไปเรียกร้องค่าชดเชยจากรัฐบาลว่าเกิดน้ำท่วมเสียหายนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

0: นะครับผมเข้าใจเรื่องเป็นทำนองนั้นนะครับคุณแม่นะครับ
1: อาจารย์
0: กฎหมายก็อยู่ทำนองนี้นะครับไม่มีไปจากเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: งั้นถ้าเราวางพงพางเราวางไซเราวางเราเหวี่ยงแหลงไปเนี่ย

0: และมันเข้าไปติดแล้วออกไม่ได้ถ้าเราไปลักก็ผิดลักทรัพย์ได้และเจ้าของคือบุคคลนั้นเนี่ยแต่ถ้ามันยังอิสระว่ายไปมาไปนู่นอย่างผมบอกอันนี้คือธรรมชาติยังไม่มีเจ้าของยังไม่รู้จ่ายนะครับก็ไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์นะครับผม
1: ค่ะงั้นใช่เลยนะคะอาจารย์เพราะที่ต้องบอกว่าใช่เลยเนี่ยน้ำกรุงเทพอะค่ะไม่ได้รอการระบายนะแต่ต้องรอเหมือนกันนั่นคือรอการระเหยเท่านั้นอาจารย์
0: ครับผม
1: ระเหยต้องใช้เวลานะพี่น้องนะต้องเข้าใจนะเขาทำแบบนี้จริงๆสำหรับคนไทยนักการเมืองไทยประเทศไทยเชิญรับฟังใช่เลยพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บคูณคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ยำยำจีโนโมโต
5: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บคูณคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ยำยำจีโน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอวผนึกมอส่งเข้ากล่องนวัตกรรมแกล็บอโกรเก็บได้นาน18เดือนไม่งอตู้เย็นหนุนศิลปากรแจกผู้ประสบภัยนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าวันนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบเข้ากล่องนวัตกรรมอาหารอย่างชีพแกล็บอโกรจำนวน 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่างานวิจัยจากมันสมองของคนไทยสามารถช่วยสังคมและประเทศชาติในยามวิกฤตได้จริงนวัตกรรมนี้สามารถตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยได้อย่างตรงจุดเนื่องจากใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อเก็บได้นานถึง18เดือนโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นบรรจุในถาดแยกข้าวและกับข้าวที่เปิดรับประทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าใช้ข้าวกล่องนวัตกรรมดังกล่าวดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์โดยบริษัท PSU Agro Food จำกัดซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของมอเองโดยทางบริษัทได้นำมาพัฒนาต่อยอดจากการวิจัยนวัตกรรมอาหารของรองศาสตราจารย์ดร.สาวคนวัฒนจันทร์และนางสาวกรวรรณรอดเข็มคณะอุตสาหกรรมเกษตรมอวิทยาเขตหาดใหญ่ที่ได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2554พงศกรโต้คทม.ปมล้มโครงการเวียนคืนที่ดินทำแก้มลิงรับน้ำคลองคูบอนชี้งบจริงแค่324ล้านนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และอดีตโฆษกกรุงเทพมหานครยุคผู้บริหารชุดก่อนแถลงชี้แจงข้อกล่าวหาของกทม.ชุดปัจจุบันกรณีล้มโครงการเวียนคืนที่ดินเพื่อทำโครงการแก้มลิงรับน้ำคลองคูบอนโดยยืนยันกระบวนการในอดีตทำตามกฎหมายและใช้เงินงบประมาณเพียง324ล้านบาทไม่ใช่ 11,000 ล้านบาทตามที่ผู้บริหารกทม.ชุดปัจจุบันกล่าวอ้างพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความบังเอิญที่ส่งผลให้กทม.เสียโอกาสในการแก้ปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันออกนายพงศกรเปิดเผยว่าโครงการแก้มลิงคลองคูบอนเป็นโครงการที่สำคัญที่กทม.ยุคก่อนตั้งใจให้เป็นพื้นที่รองรับน้ำของกรุงเทพฝั่งตะวันออกซึ่งตามปกติการออกพระราชกฤษฎีกาเวียนคืนที่ดินทั่วไปจะใช้เวลา 3-5 ปีซึ่งกระบวนการทางกฎหมายดำเนินมาตั้งแต่ปี 2560แม้จะต้องเริ่มกระบวนการใหม่ตามพรบ.เวรคืนและการสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์พุทธศักราช 2562แต่ตลอดปี 62 ถึงปี 65 ผู้บริหารกทม.ชุดเดิมได้ทำตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องทั้งการทำประชาพิจารณ์การรังวัดการจัดงบประมาณและการร่างพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินซึ่งขั้นตอนไปจ่ออยู่ที่กระทรวงมหาดไทยและครม.พร้อมออกเป็นกฎหมายแล้วนายพงศกรยังได้นำเอกสารงบประมาณมาชี้แจงว่ายอดเงินเวียนคืนที่ดินที่กทม.เสนอไว้เดิมอยู่ที่324ล้านบาทแบ่งเป็นค่าทดแทนที่ดิน266ล้านบาทค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง50ล้านบาทรวมค่าทดแทน317ล้านบาทและปรับเพิ่มร้อยละ2ตามระยะเวลาอีกประมาณ6ล้านบาทไม่ได้สูงถึง 11,000 ล้านบาทตามที่ผู้บริหารกทม.ชุดปัจจุบันกล่าวอ้างนักท่องเที่ยวเยอรมันเสียชีวิต2รายหลังถูกรถกระบะชนบนทางม้าลายที่เขาหลักตำรวจท่องเที่ยวกำชับตามคดีพลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยกรณีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน2รายถูกรถกระบะชนขณะข้ามทางม้าลายบนถนนเพชรเกษมพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเมื่อคืนวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาและเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บว่าขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตได้กำชับตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่ประสานการทำงานกับตำรวจเจ้าของคดีอย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นพร้อมติดตามความคืบหน้าคดีอย่างต่อเนื่องเมืองต้นตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามรถกระบะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรณีที่มีรายงานว่ารถอาจจะฝ่าสัญญาณไฟแดงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองแหล่งครับ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: รู้หรือ
1: ส
2: นับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
4: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลง
4: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
6: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
7: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
6: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
9: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
8: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เวลาขณะนี้21:13 น.ค่ะพี่น้องค่ะ
1: และบทเพลง2บทเพลงนะคะมอบสนุกสนุกรักแม่ไม้แล้วก็นางสายยังอายนะคะเหมือนเช่นเคยค่ะคุณยอดรักและคุณสายยันขับร้องไว้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆในค่ำคืนนี้นะคะต่อเนื่องนะคะในคดีของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ที่ถูกตะคุบนะคะได้คาจานข้าวมันไก่นะคะก็มีการเปิดหน้าแล้วนะคะซึ่งก็คือผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะพลตำรวจโททินนกรหลังมาศเนี่ยนะคะก็บอกว่าการจับครั้งนี้ไม่ใช่3ข้อหาแต่เป็น4ข้อหานะคะที่เพิ่มขึ้นมาคือลักลอบเล่นการพนันแล้วก็มีเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าในวงการรู้กันดีค่ะว่าเป็นคนชอบเล่นการพนันมวยเป็นชีวิตจิตใจแล้วเส้นเงินการเดินบัญชีของเงินก็เป็นไปตามนั้นนะคะอาจารย์ค่ะ
2: ครับผม
1: อาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์ค่ะคือมันเป็นเรื่องราวแบบที่ว่าเนี่ยนะคะแหม่มเนี่ยด้วยประสบการณ์ชีวิตนั้นแหม่มเคยเป็นคนพากย์มวยมาก่อนรู้จักโปรโมเตอร์มวยก็หลายคนเห็นตลกติดมวยแล้วล้มเหลวในชีวิตเนี่ยก็เยอะเห็นเจ้าของร้านอาหารนะเป็นร้านอาหารสไตล์ฝรั่งอเมริกันนะอาจารย์นะคลาสสิกสเต็กแล้วก็มีอาหารฟิวชั่นกลิ่นอายรสชาติคุ้นเคยแบบไทยๆจานใหญ่ๆเนี่ยนะคะก็เจ๋งจากการพนันมวยเนี่ยราคาอาจารย์มันมีล้มมวยได้ด้วยคราวนี้อาจารย์คะการจับครั้งนี้จะเป็นมวยล้มต้มคนดูไหมต้องให้อาจารย์บรรยายในเรื่องของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ค่ะอาจารย์ขา
2: ครับคือที่ผมนำเรื่องนี้มาบรรยายนะครับเนื่องจากว่าวันสองวันเนี้ยมีคนมาโทรปรึกษาผมนะครับเรื่องแต่เกี่ยวเรื่องตำรวจหนึ่งทำคดีล่าช้าดึงคดีช่วยเหลือผู้เสียหายบ้างช่วยเหลือผู้ต้องหาบ้าง
1: อ้าว
2: หรือบางกรณีหน่วงการให้ประกันตัวนะครับผู้ที่ถูกจับซึ่งบางทีคดีไม่ใช่ร้ายแรงอะไรนะครับแค่หน่วงนะครับแล้วยิ่งมาคดีของคุณอัจฉริยะนะครับก็มีประเด็นข้อกฎหมายนะครับที่จะนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนต่อ FC ของ FM 95นะครับว
1: ่
2: าทั้งบุคคลที่เป็นทั้งพี่น้องประชาชนคนธรรมดานะครับและผมก็รู้ว่ามีพี่น้องตำรวจไม่ใช่น้อยนะครับที่ฟังรายการนะครับของผมอยู่นะครับบางทีผมไปที่สน.เนี่ยเขาเข้ามาทักทายก็พูดคุยบอกผมว่าติดตามฟังรายการของอาจารย์อยู่นะครับเขาก็เรียกอาจารย์นี่นะครับ
1: ก็
2: เผยความว่ามีทั้งชั้นประชวรทั้งชั้นประทวนทั้งชั้นสัญญาบัตรนะครับก็ติดตามฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวคุณแหม่มกับผมอยู่นะครับซึ่งจริงๆกฎหมายที่จำเพาะเจาะจงอันนี้เอาสำหรับตำรวจนะครับแต่ว่าจริงๆมาตรา157เนี่ยมันใช้ครอบคลุมจักรวาลสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับในทุกคาดการว่าถ้าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะครับมีมากมายที่ต้องไปติดคุกติดตารางเพราะบางทีใช้อำนาจคือคิดว่าตัวเองมีอำนาจนะครับนึกจะใช้ข่มเหงประชาชนก็ได้หรือไปเรียกรับเงินก็ได้นะครับซึ่งก็มีเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งการสอบสวนหรือสืบสวนเนี่ยยังมีมาตรา200นะครับไม่ใช่ประเภทนั้นนะ200ในเลข2กับเลข0 2ตัวนะครับที่จดจำมาเลยก็บอกว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งพนักงานอัยการนะครับพนักงานก็โดนคดีได้แล้วเคยมีโดนคดีมานะครับผู้ว่าคดีเนี่ยเป็นคำโบราณเนี่ยจริงๆก็คือพนักงานอัยการในสมัยก่อนนะครับพนักงานสอบสวนทำหน้าที่สอบสวนดำเนินคดีสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องเนี่ยหรือเจ้างานผู้มีอำนาจสืบสวนอย่างคดีเนี่ยนะครับของคุณอัจฉริยะเนี่ยก็เป็นผู้มีอำนาจสืบสวนคดียาหรือจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งอันเป็นการมิชอบ พื่อจะช่วยเหลือบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงนะครับต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง7ปีปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทนะครับเพื่อจะช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ต้องรับโทษนะครับหรือให้รับโทษน้อยลงอันนี้คือช่วยนะครับ
0: ค่ะ
2: ถ้ามีเงินก็ไม่เกี่ยวข้องอีกนะครับก็จะมีมาตรา201 202นะครับทีนี้ในมาตรา200เนี่ยอันนั้นกรณีช่วยฝั่งช่วยผู้ต้องหานะครับแล้ววรรคต่อไปบอกว่าถ้าการทำหรือไม่กระทำนั้นเป็นการเพื่อจะแกล้งอันนี้คุณอัจฉริยะนะครับไอ้คนหนึ่งบุคคลใดต้องรับโทษรับโทษหนักขึ้นหรือต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัยอันนี้โทษถึงตลอดชีวิตนะครับหรือ1ปีถึง20ปีหนักขึ้นนะครับช่วยเหลือคนผิดเนี่ยโทษยังน้อยกว่าแต่ถ้ากลั่นแกล้งคนบริสุทธิ์เนี่ยนะครับอันนี้โทษถึงจำคุกตลอดชีวิตหรือ1ปีถึง20ปีนะครับถ้าเรียกรับเนี่ยเรียกรับทรัพย์สินเนี่ยจะทำโดยมิชอบก็สั่งไม่ฟ้องสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องเนี่ยลักษณะเนี่ยนะครับเรียกรับเงินคือช่วยผู้เสียหายก็ดีช่วยผู้หาก็ดีเนี่ยอันนี้ก็5ปีถึง20และตลอดชีวิตนะครับ
0: โอ้
2: แต่ถ้ามีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็จะหนักขึ้นนะครับมาตรา201นะครับรวมถึงตุลาการด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะอัยการนะครับจะ20 200เฉพาะอัยการผู้ว่าดีว่าสอบสวนสืบสวนนะครับพอ201 202เนี่ยก็เรียกรับเนี่ยอันนี้รวมถึงตุลาการด้วยนะครับโทษก็จะถึงประหารชีวิตแต่ก็หนักขึ้นเลยนะครับถ้าไปเรียกรับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นคือกฎหมายเขียนได้ค่อนข้างจะเคร่งครัดชัดเจนนะครับและก็ค่อนข้างจะศักดิ์สิทธิ์นะครับ
0: ค่ะ
2: แต่ว่าก็มีจำนวนไม่น้อยนะครับที่ไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายนะครับ
0: อ
2: ันนี้คือมาตรา200นะครับส่วนมาตรา157นี่ก็เรียกว่าเป็นยาดำหรือเป็นกฎหมายที่ครอบจักรวาลจักรวาลเลยนะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหน่วยงานไหนนะครับถ้าคุณนะครับจดจำอะไรว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายแต่ว่าเจตนานะมีเจตนาพิเศษนะครับเจตนาพิเศษคือเพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนะครับบางทีละเว้นหน้าที่แต่ว่าบางทีเกิดจะไม่ได้เจตนานะไม่เจตนากันแกล้งแต่ละเว้นบางทีไม่ได้เจตนาให้ใครเสียหายอะละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะบกพร่องต่อหน้าที่แต่ไม่เจตนาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ไม่ครบองค์ประกอบความผิดนะครับหรือปฏิบัติละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะครับถ้าโดยทุจริตเนี่ยมันชัดเจนคือแสวงหาประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายสำหรับตัวเองหรือผู้อื่นนะครับทีนี้องค์ประกอบตรงเนี้ยมันจะมีหลักกฎหมายที่ต้องติดตามต่อนะครับว่าคำว่าเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับซึ่งเดิมเนี่ยนะครับไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่พอหลังจากปี37เนี่ยศาลฎีกาไปความคือเดิมเนี่ยก็บอกเจ้าพนักงานหมายถึงบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายบัตรหน้าที่อาการไม่ว่าจะเป็นการประจำหรือครั้งคราวและไม่ว่าจะรับค่าตอบแทนหรือไม่นะครับแล้วต่อมามีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเมื่อปี58นะครับที่ปปย8เนี่ยศาลฎีกานะครับปปย8เนี่ยยังไปความถึงลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการด้วยนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าถ้าเป็นลูกจ้างประจำเนี่ยนะครับจะไม่ถือเป็นเจ้างานนะครับแต่ว่าหลังจากมีการแก้ไขกฎหมายเนี่ยนะอันนี้ก็อย่าลืมนะครับใครที่เป็นลูกจ้างประจำหน่วยงานการเนี่ย
0: ค่ะ
2: นะครับก็ถือว่าเป็นเจ้างานได้นะครับถ้าเราไปกลั่นแกล้งให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือไปรับเงินโดยทุจริตตรงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับและคำว่าเป็นผู้รับแต่งตั้งตามหมายให้ประจำการเนี่ยที่บอกว่าบางทีตามกฎหมายเราไม่มีหน้าที่แต่ได้รับมอบหมายรับการแต่งตั้งเนี่ยคือตามกฎหมายอาจจะไม่หน้าที่แต่ว่าเมื่อรับการแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจเราก็มีหน้าที่ขึ้นมานะครับเพราะว่าหลักกฎหมายมาตรานี้คือเป็นราชการแล้วเนี่ยจะผิดมาตรานี้ได้จะต้องมีหน้าที่ตรงนั้นโดยตรงนะครับสามารถให้คุณให้โทษใครได้ก็แปลว่าต้องมีหน้าที่โดยตรงถ้าไม่มีหน้าที่เนี่ยนะครับแล้วถ้าไปจัดการงานนอกสั่งไม่ได้มีหน้าที่เนี่ยแม้จะไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ไม่มีความผิดมาตรานี้นะครับ
0: อ๋อค่ะ
2: เพราะตรงนี้ต้องมีหน้าที่โดยตรง หนึ่งต้องเป็นเจ้างานแต่ว่าเจ้างานก็คือกฎหมายบัญญัติก็เป็นญาติแม้แต่เจ้าอาวาสอดีตเราเคยบรรยายมานะครับก
1: ็
2: ถือเป็นเจ้างานตามกฎหมายนะครับลูกจ้างประจำอันนี้ถือว่าเป็นเจ้างานสำคัญคือต้องมีหน้าที่กับเรื่องที่เราบัตรหน้าที่ต้องเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงเลยนะครับถ้าเราไม่มีหน้าที่หรือก็เรียกว่าหลงก็ไปจัดการเนี่ยอันนี้ก็แม้จะไปกระทำผิดอะไรที่ว่าเนี่ยไปเรียกไปรับไปกันแกล้งเขาก็ไม่มีความผิดตรงนี้นะครับอาจจะผิดฐานโชคงโชคโกงไงว่าไปนะครับแต่ไม่ผิดฐานธรรมมาตรา157นะครับที่กฎหมายที่เขียนบอกว่าหน้าที่ของเจ้างานเนี่ยอย่างบอกว่าอาจเป็นหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือหน้าที่ที่รับมอบหมายก็ได้นะหน้าที่โดยรับมอบหมายจากผู้บัญชามีตัวอย่างคดีหนึ่งนะครับเขาต่อสู้คดีว่าเขาไม่มีหน้าที่เขาไม่มีความผิดนะครับ
1: ค
2: ือเมื่อปี38ศาลฎีกาเคยตัดสินบอกว่าจำเลยเป็นปลัดอำเภอนะครับไม่มีหน้าที่ในการตรวจรับมอบงานเพราะมิได้รับแต่งตั้งเป็นราชการเป็นข้าราชการตรวจรับงานแต่ก็บอกแต่เมื่อนายอำเภอนายอำเภอคือผู้บัญชานะครับผู้บัญชาได้แต่งตั้งให้ทำการตรวจสอบผลงานดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ในราชการจำเลยจึงเป็นเจ้าการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบผลงานตามที่รับมอบหมายและรายงานอำเภอทราบการที่จำเลยทำรายงานเท็จอาจจะเท็จบอกว่าตรวจสอบผลงานแล้วได้คุณภาพอย่างนี้นะครับแล้วปรากฏว่ามันไม่เป็นตามความจริงรายนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นการประหลาดหรือเราเป็นแบบหน้าที่เราไม่ชอบนะครับเป็นเหตุให้นายอำเภอเนี่ยก็คือคนที่รับมอบคนที่ไปมอบหมายเนี่ยรับความเสียหายเนี่ยก็เข้าองค์ประกอบความผิดฐาน157นะครับเขาว่าต่อสู้นะประหลาดอำเภอคนนี้ต่อสู้ว่าผมไม่ได้มีหน้าที่ตามกฎหมายนะครับเพียงแต่นายอำเภอเนี่ยมอบหมายผมไปตรวจไม่ครบองค์ประกอบอันนี้ผมเข้าใจว่าปศาลฎีกาต้องแปลความว่าการกระทำทุจริตลักษณะเนี้ยนะครับทั้งที่อำเภอได้นายอำเภอได้มอบหมายทำหน้าที่ตรงเนี้ยนายอำเภออาจจะไม่ว่างติดภารกิจไปนู่นก็มอบหมายนะให้ปลัดเนี่ยทำหน้าที่ตรงนี้ตรวจสอบผลงานปรากฏว่าผลงานที่ทำมาไม่ได้คุณภาพไม่ครบถ้วนแต่ทำรายงานเท็จเสนอนายอำเภอนายอำเภออาจจะหลงเชื่อนะครับจ่ายเงินจ่ายทองไปแล้วตรวจสอบภายหลังงานไม่ได้คุณภาพไม่ครบถ้วนไอ้อย่างนี้นายอำเภอรับความเสียหายเพราะว่าไปเซ็นรับทราบรักษาแล้วเซ็นอนุมัติไปเนี่ยนะครับเพราะรายงานที่ทำเท็จขึ้นมานะครับอันนี้ก็ศาลฎีกาแปลความว่าแม้หน้าที่ก็ตามกฎหมายจะไม่มีนะโดยกฎหมายไม่มีหน้าที่ตรงนี้แต่รับมอบหมายจากผู้บัญชาก็ถือว่ามีหน้าที่ตรงนี้โดยตรงละเว้นเมื่อไหร่นะครับหรือปัดไม่ถูกต้องเมื่อไหร่ปั๊บก็มีความผิดนะครับอีกอันหนึ่งนะครับตัวอย่างอันหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
2: ตัวอย่างนี้เมื่อปี34นะครับแต่38จำเลยเป็นข้าราชการครูได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชื่อย่อว่ารอซึ่งเป็นผู้บัญชาให้มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างต่อเติมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสซึ่งเป็นงานของราชการของวิทยาลัยเทคนิครอจึงมีฐานะเป็นเจ้างานผู้มีอำนาจที่ควบคุมการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารวิทยาลัยสดูแลรักษาวัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้างดังกล่าวเมื่อจำเลย2ให้กนะครับนำเหล็กวัสดุที่เหลือใช้ไปเก็บไว้ที่ร้านกและให้กเอาวัสดุดังกล่าวไปเสียอันนี้ก็ถือว่าเป็นกับหน้าที่เรามิชอบก็ถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงเป็นครูนะเป็นครูไม่ได้มีหน้าที่ตรงนี้แต่ว่าผู้อำนวยการมอบหมายนะครับให้มีหน้าที่ควบคุมดูแลการก่อสร้างกับเอาวัสดุไปไว้ที่ร้านกอไล่ร้านกอเนี่ยเอาวัสดุนี้ไปนะครับอันนี้157โดยทุจริตนะครับไม่ใช่ว่าคือปัดหน้าที่ให้เขาได้ทรัพย์สินของราชการไปก็คือเป็นการเสียหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ผิดตาม157ได้นะครับแม้ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายนะแต่รับมอบหมายนะครับทีนี้อันต่อไปนะครับ ถ้าไม่มีหน้าที่เนี่ยนะครับที่บอกว่าถ้าภาษาพวกขุนกระเชือกเข้าไปจัดการเนี่ยนะครับก็ไม่ผิดเคยมีตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านศาลบอกไม่มีหน้าที่ทำหนังสือขอลาออกนะครับแต่ว่าได้ทำปลอมหนังสือขอลาออกของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจึงไม่ใช่หน้าที่ตามกฎหมายไม่มีความผิดนะครับคือไปทำปลอมหนังสือขอลาออกของผู้ช่วยอันนี้เหตุเกิดศาลฎีกาตัดสินเมื่อปี43บอกว่าความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ต้องเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจำเลยมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้างานนะเป็นเจ้าที่แต่เขาเรียกเจ้าที่ปกครองท้องที่เนี่ยผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอันนี้พวกนี้ลักษณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าแรงงานตามประมวลกฎหมายอาญา157นะครับนี้ต้องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจำเลยมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้างานมีหน้าที่และรางความเห็นในการขอลาออกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ไม่มีหน้าที่ในการทำหนังสือขอลาออกคือไปทำหนังสือลาออกให้กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแต่บอกจำเลยพร้อมหนังสือขอลาออกของทผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองในท้องที่ของเลยและใช้การปลอมจึงไม่ใช่หน้าที่ไม่มีความผิด3157ผมก็จะดีการนี้ผู้ช่วยเนี่ยชอเนี่ยไม่ได้ขอลาออกนะครับแต่ว่าไอ้จำเลยคนเนี้ยซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านไปทำหนังสือปลอมของชอเนี่ยว่าชอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองขอลาออกน่าจะยื่นทางอำเภอหรือก็แล้วแต่นะครับเพื่อจะอาจจะมีคนใหม่จะเข้ามาเอาหรือจะแต่งตั้งคนใหม่ก็เอาคนเก่าก็ออกซึ่งคนเก่าก็ไม่ได้ประสงค์จะลาออกอะไรเลยนะครับ
1: ครับ
2: นี้ก็ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่มีหน้าที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าต้องไปดูนะฮะความผิดเรื่องปลอมเอกสารก็อีกเรื่องหนึ่งเป็น157ไม่ผิดถ้าจะผิดก็คือถ้าเซ็นปลอมก็คือปลอมและใช้สารปลอมนะครับก็เป็นอีกมาตรา1เป็นอีกกระทง1นะครับแต่ไม่ผิด157เพราะถ้าเรื่องปลอมเอกสารเนี่ยถ้าเป็นเอกสารเอกสารไม่ใช่เอกสารราชการเลขสารสิทธิ์โทษก็จะไม่เกิน3ปีมันจะต่างกัน157นะครับ157ถึง10ปีนะครับผลในทางกฎหมายหรือผลในทางการลงโทษก็จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับทีนี้การกระทำเกี่ยวเรื่องหน้าที่เนี่ยนะครับแม้บางส่วนนะครับคือบางเรื่องไม่มีหน้าที่บางเรื่องมีหน้าที่ในตอนหนึ่งเนี่ยมีทั้งมีและไม่มีเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ตัวเองถ้าเราไปกระทำผิดนะครับก็ผิดมาตรา157ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเลยนะนะครับส่วนตัวเลยนะไม่เกี่ยวหน้าที่เลยเนี่ยบางทีมันจะมีความเกี่ยวพันกันแต่ว่าส่วนที่กระทำเนี่ยไม่เกี่ยวหน้าที่อย่างผมยกตัวอย่างนะครับเป็นเจ้าที่ตำรวจนะครับมีผู้ต้องหาอยู่ที่ถูกขังอยู่ที่สอนองเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็ไปทางชู้สาวนะครับกับผู้ต้องหาเนี่ยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวหน้าที่นะครับก็จะไม่มีความผิดฐาน157นะครับประมวลกฎหมาย157หรือกรณีทำร้ายร่างกายซึ่งไม่เกี่ยวกันปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่มีความผิดนะครับนะครับถ้าเป็นเรื่องทั่วไปอ่ะเราเป็นตำรวจเดินอยู่ไปซื้อของตลาดใส่ชุดตำรวจเนี่ยและปรากฏว่ามีคนมาทรงมาแซวเนี่ยก็ไปชกต่อยเขาเนี่ยเขาไม่มีหน้าที่ตรงนี้อะไรเลยนะครับการชกต่อยก็เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นความก็เป็นความผิดเรื่องทำร้ายร่างกายธรรมดาไม่เกี่ยว157นะครับแต่จะต่างกับเรื่องถ้าเป็นชุดสืบสวนชุดจับกุมหรือมาสอบสวนเนี่ยจับกุมผู้ต้องหามาหรือสอบสวนผู้ต้องหามาผู้ต้องหาให้การปฏิเสธอันนี้ไปบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายตบซ้ายตบขวาเอาไฟมาลนนะครับไอ้ประเภทเนี้ยเอาถุงดำมาคลุมศีรษะไอ้หายใจไม่ออกเนี่ยนะครับอันนี้การทำร้ายร่างกายเนี่ยเพื่อความยอมรับสาภาพเป็นการกระทำที่เกี่ยวกับการแบบหน้าที่ของชุดสืบสวนและชุดสอบสวนเนี่ยนะครับก็มีความผิดได้ครับคุณแม่นะครับ
1: ค
2: ่ะแต่ต่างกันเดินไปเดินมาอย่างในสน.บางทีพนักงานสอบสวนอ่ะ สอบสวนผู้ต้องหาอยู่แล้วสิบเวรซึ่งไม่เกี่ยวอ่ะเอากาแฟไม่บ้านสอบสวนอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าผู้ต้องหาอาจจะเป็นคู่อริกันมาเจอปั๊บไม่พอใจตบซ้ายขวาเลย อย่างนี้ไม่เกี่ยวหน้าที่ของเขานะครับไม่มีความผิดฐาน157นะครับ
0: ค่ะ
2: จะต่างกันทีนี้อย่างกรณีที่ผมพูดไปแล้วว่าที่ว่าอันนี้คือทำร้ายร่างกายนะแต่ถ้าแต่งชุดเครื่องแบบตำรวจไปลักรถยนต์คู่อื่นเนี่ยนะครับการลักรถยนต์เนี่ยก็ไม่เกี่ยวหน้าที่นะครับก็ไม่มาผิดฐาน157แต่ถ้าไปยึดรถยนต์มาเป็นของกลางมีหน้าที่ดูแลเนี่ย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับแล้วลักขโมยไปนะครับไอ้157เข้านะครับแล้วก็ถ้าตัวเองมีหน้าที่ดูแลรักษาด้วยเนี่ยนะครับแล้วไปเบียดบังทรัพย์สินนั้นเนี่ยอาจจะโทษหนักขึ้นอีกมาตรา147นะครับก็เข้าด้วยมันจะต่างกันนะครับแต่ถ้าเป็นตำรวจทั่วไปนะครับแต่งชุดตำรวจผ่านบ้านคนเห็นรถสปอร์ตหรูจอดอยู่กุญแจคาอยู่ไปขโมยรถเขาแม้จะแต่งเครื่องแบบตำรวจอยู่นะครับก็ไม่มีหน้าที่ตรงนี้ก็ไม่มีความผิดฐาน157นะครับอันนี้ก็ต้องแยกแยะให้ชัดเจนนะครับคือถ้าทำนอกหน้าที่ไม่เกี่ยวหน้าที่นอกเวลาราชการแต่ถ้าเรื่องการจับกุมนะคุณแม่ถ้าเป็นเรื่องเห็นความผิดซึ่งหน้าแม้จะไม่อยู่ในเวลาราชการนะแต่ตำรวจเนี่ยมีหน้าที่สืบสวนและก็รักษาความเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงนะหน้าที่ติดตัวอยู่และพบเห็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าเนี่ยและไม่จับกุมเนี่ยนะครับก็เป็นปฏิบัติละเว้นแบบหน้าที่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการนะแต่การไม่จับกุมก็ต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถเข้าจับกุมได้นะถ้าคนร้ายมีปืนที่รุนแรงและตัวมือเปล่าเนี่ยนะครับเขาทำผิดซึ่งหน้าการจะเข้าไปจับเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าผู้ต้องหาไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับทำผิดทำร้ายร่างกายเขาลักทรัพย์เขาบนรถไฟเรานั่งรถไฟไปด้วยเห็นแล้วเนี่ยนิ่งเฉยเพิกเฉยเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็มีความผิดฐานละเว้นหน้าที่ได้นะครับทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนโดยต่อราชการได้นะครับ
0: ค่ะ
2: การไม่เบิกความในศาลนะครับตำรวจเนี่ยชุดจับกุมจับผู้ต้องหาในคดียาเสพติดและให้การเข้าสอบสวนเป็นพยานต่อมาสอบสวนแล้วไปจับกุมคนนี้เห็นคนนี้ครอบครองยาส่งมอบยาอยู่นะครับก็ไปเป็นพยานศาลการไม่เป็นพยานศาลไม่ใช่หน้าที่ตามกฎหมายนะครับมันเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีในการเบิกความเนี่ยถ้าเกิดเราไปเบิกความเข้าด้วยช่วยเหลือจำเลยหรือให้ร้ายจำเลยเนี่ยนะครับทำให้จำเลยได้ประโยชน์หรือรับความเสียหายเนี่ยนะครับความผิดตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องการเบิกความอาจจะเป็นเรื่องการเบิกความเท็จแต่ไม่ผิดประมวลกฎหมายมาตรา157เพราะเขาไม่น่ามีหน้าที่ตามกฎหมายนะครับการเบิกความไม่ใช่หน้าที่ของเขาเป็นหน้าที่ของพยานที่เหตุการณ์ตอนนั้นเองนะครับอันต่อไปก็คือถูกพักราชการเมื่อกี้ถูกพักราชการนะครับแต่ยังไม่มีคำสั่งปลดนะครับเหมือนเมื่อกี้นอกเครื่องแบบถูกสั่งพักราชการแต่ยังไม่ปลดและไปเจอเขาทำผิดนะตามหน้าที่ไม่จับไม่ไรเนี่ยซึ่งมาผิดซึ่งหน้าเนี่ยอันนี้ก็มีความผิดได้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าเกี่ยวหน้าที่เกิดไปจับกุมเขานะแล้วไปเรียกรับเงินคนที่ถูกจับอันนี้ก็ถือยังมีหน้าที่จะไปเรียกรับก็ทุจริตผิดหน้าที่ตรงนี้ก็157เรียกรับตรงเนี้ยแสวงหาประโยชน์อันนี้ควรได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หน้าที่ติดตัวเราอยู่24ชั่วโมงนะควรทำไม่ทำไม่ควรทำไม่ไปทำเนี่ยนะครับก็มีความผิดตรงนี้ได้นะครับ
0: ค่ะ
2: หรือบางกรณีเนี่ยไปจับกุมเขานะครับเขาให้การปฏิเสธไปกรอกบันทึกว่าเขารับสารภาพนะครับอันนี้ก็157แล้วก็ทำเอกสารนำเป็นเท็จ161ก็ไปด้วยหนักโทษก็จะหนักขึ้นนะครับแล้วก็กรณีที่เป็นเมื่อสอบสวนนะครับส่งสำนวนให้ผู้บัญชาอย่างเป็นเมื่อสอบสวนแล้วเนี่ยปรากฏว่าสั่งฟ้องผู้ต้องหาไปแล้ว แล้วเรื่องส่งไปให้หัวหน้าสถานีหรือผู้กำกับแล้วเพื่อจะลงกับเป็นส่งต่ออัยการปรากฏว่าผู้ต้องหามาวิ่งเต้นนะครับแอบไปแก้ไขสำนวนนะครับจากสั่งฟ้องผู้ต้องหาเสนอผู้บัญชากลับไปแก้เป็นสั่งไม่ฟ้อง
0: อ้าว
2: ครับไอเนี้ยมันเลยอำนาจหน้าที่ตัวเองไปแล้วส่งให้มาส่งให้เจ้านายไปแล้วผู้บัญชาไปแล้วนะแอบไปแก้แต่ถ้ายังระหว่างสอบสวนอยู่นะ
0: ค่ะ
2: ระหว่างสอบสวนอยู่เนี่ยแล้วมีการสอบสวนแล้วเขาใช้ดุลพินิจว่าไม่ควรสั่งฟ้องเนี่ยนะครับก็น่ายังอยู่ที่ตนแต่นั้นเรื่องส่งไปที่เจ้านายแล้วเลยหน้าที่แอบไปแก้นะครับอันนี้ก็ผิด157ได้นะครับ
0: ค่ะ
2: หรือในกรณีที่เป็นพนักงานอัยการนะครับพนักงานอัยการเนี่ยก็มีกฎหมายควบคุมกำกับในการใช้ดุลพินิจที่จริงทุกตำแหน่งหน้าที่นะครับมีกฎหมายควบคุมกำกับดูแลการใช้ดุลพินิจนะครับซึ่งการใช้ดุลพินิจเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผลเนี่ยหรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบตามอำเภอใจเนี่ยนะครับโดยมีเจตนาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นเนี่ยก็เป็นความผิดฐาน157ได้เหมือนกันนะครับเคยมีตัวอย่างนะครับเมื่อปี49เนี่ยอันนี้เป็นพนักงานอัยการนะครับมีคำสั่งไม่ฟ้องบริษัทสอและปอผู้หาทั้งสองที่ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทโจทย์นะครับทั้งที่หนังสือพิมพ์โดยเด็กซึ่งเป็นบริษัทสอเป็นเจ้าของเนี่ยและมีปอเป็นบรรณาธิการลงข้อความหนังสือพิมพ์อันเป็นเท็จและก่อเกิดความเสียหายแก่โจทย์นะครับเป็นหลักฐานชัดเจนแล้วก็หมิ่นประมาทฟังได้ชัดเจนว่าแต่ใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องโดยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผลเนี่ยออกนอกขอบเขตความชอบด้วยกฎหมายนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วเป็นไอการชั้นผู้ใหญ่นะครับย่อมทราบถึงเกณฑ์วิจัยมูลความผิดของพยาการการใช้ดุลพินิจผิดกฎหมายนะครับก็เข้าข่าย157และมาตรา200นะครับอันนี้ช่วยเหลือผู้หาอย่างผมบรรยายมาแล้วนะครับถ้ามีความผิดลักษณะนี้ถูกฟ้องต้องโทษจำคุกได้เหมือนกันนะครับคณะกรรมการปปชออกระเบียบจ่ายค่าแทนให้ตนเองโดยไม่มีอำนาจคุณเหมือนจำได้ปปชสมัยนั้นเนี่ยมีความผิด157นะออกระเบียบจ่ายเงินเดือนตอบแทนตัวเองเนี่ยศาลฎีกาก็เลือกศาลแล้วแต่ให้รอการอาญารอการลงโทษจำคุกไว้สมัยนั้นนะครับก็ค่ำคืนนี้ก็คงบรรยายได้ประมาณนี้ครับคุณแม
0: ่ค่ะก็ชัดเจนนะคะอาจารย์ขาแล้วก็เอ๊ะเหมือนจำได้เราก่อนหน้านี้ไม่นานอ่ะมีการทั้งกฎทั้งย้ายข้าราชการตุลาการค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวเหมือนกันนะคะอาจารย์ส่วนใหญ่ก็

0: ในค่ำคืนนี้คือภาษากฎหมายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะคะแล้วก็เราด้วยเวลานะคะเราก็ต้องลากันตรงนี้ค่ะอาจารย์ครับ
1: ครับผมครับก็ขอทุกท่านโชคดีมีชัยครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ขึ้นทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมตากใบผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยว

0: ทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
2: ๆ New Day on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
9: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา 24:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกงสีทอง
2: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: อบนะส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา
1: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้
2: รับดูแลข่าววันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยว

0: ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างก

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไล

ปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุน

โดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: Channel เทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: 30 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
1: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
0: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
1: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
0: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อย

0: ไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่กรุงเทพมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
3: ไทยเช

0: กไส้บังเกิดเก่าอีหลีตัวนี
1: ่ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพ.ศ. 2569นะคะก็เจอกันนะส่องดวงมาเรามาส่องดวงกันวันนี้2ชั่วโมงเต็มๆนะคะอันดับแรกเราคงต้องพูดคุยกันเรื่องของฝนฟ้าฝนแล้วล่ะค่ะเพราะว่าโหยคือตอนนี้เนาะฝนตกทั่วทิศจริงๆนะคะทั่วทิศทั่วไทยพอตอนนี้มันมีข่าวบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวพายุจะมาอุทกภัยจะเกิดขึ้นอีกคนนั้นคนนี้ก็เริ่มเอามาพูดนะคะก่อนหน้านี้มันก็พูดกันอยู่แล้วแหละพอตอนนี้หูพูดกันใหญ่เลยมันทำให้เสียวสันหลังมากเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยเรื่องน้ำท่วมมันก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะคะก็ยังคาราคาซังกันอยู่ทีนี้พอมาคราวนี้พอพูดถึงเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันก็ต้องหวาดเสียวกันเป็นธรรมดาเนาะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะวันนี้วันพระใช่วันนี้วันพระนะคะอ่ะเรามาดูสถานการณ์น้ำท่วมนะสถานการณ์อุทกภัยเขาบอกว่าช่วงระยะนี้มันมีอย่างนี้นะปูอ่านข่าวนะมันจะมีวันที่4ถึงวันที่7แล้ววันที่อะไรไม่รู้11ถึง13อะไรเนี่ยนะคะเขาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะเริ่มมีฝนอีกครั้งแต่ฝนครั้งนี้มันเป็นฝนเปลี่ยนฤดูนะคะจะมีพื้นที่ที่ได้รับฝนตกหนักในภาคตะวันตกโดยเฉพาะทางกาญจนบุรีเพชรบุรีต้องระวังนิดหนึ่งนะคะหรือถ้าเป็นภาคตะวันออกที่ต้องเฝ้าระวังก็คือกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีปูเห็นเลยเห็นในข่าวโอ้ยยังแบบว่าลุยน้ำกันอยู่เลยค่ะเขาว่ากันว่าพรุ่งนี้นี่แหละนะคะต้องเตรียมรับกับปริมาณน้ำฝนมากขึ้นพรุ่งนี้วันที่5เลยเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงหรือเป็นเฉพาะบางพื้นที่แต่เราก็ต้องเสียวๆระวังเอาไว้ก่อนจะดีที่สุดนะคะส่วนทางภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือก็จะมีฝนในปริมาณที่มากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเพราะเราเนี่ยไม่มีป่าไม้จริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็ไม่อยากจะโทษฟ้าโทษฝนต้องโทษมนุษย์ของเราด้วยคืองี้มนุษย์เราเนี่ยนะคะตัดต้นไม้ไม่มีต้นไม้ที่จะคอยกั้นดินกั้นโคลนอันนี้เราก็ต้องยอมรับสภาพส่วนเรื่องที่น้ำท่วมเราก็ต้องยอมรับสภาพว่าแก้มลิงของเราก็กลายเป็นบ้านเรือนไปแล้วทางน้ำก็กลายเป็นบ้านเรือนพอเป็นบ้านเรือนมันก็ขวางทางอยู่แล้วอันนี้อันดับหนึ่งอันดับสองคือขยะนะคะเราก็จะได้เห็นกันแล้วล่ะว่าน้ำท่วมเนี่ยต่อไปนี้เราจะต้องทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางถ้าเราทิ้งขยะกันสเปะเละสแปะสปะเนี่ยมันก็จะแบบว่า อุดตันน้ำมันก็จะไหลลำบากนะมันก็เป็นเรื่องที่อีกหน่อยมันอาจจะถูกฝึกนะให้นิสัยเราเนี่ยดีขึ้นสะอาดขึ้นป้องกันมากขึ้นก็ได้นะคะเป็นเรื่องแบบนั้นอย่างที่ปูพูดถึงเรื่องขยะเพราะว่าปูก็ไม่ได้ว่าปูเป็นคนดีนักหรือว่าหมู่บ้านปูดีนักแต่พอปูเห็นในข่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหพอน้ำท่วมนี่ขยะลอยเต็มเลยใช่ไหมในหมู่บ้านมูเนี่ยขยะน้อยมากเพราะฉะนั้นน้ำมันจะลงเร็วมากมันลงเร็วมากไม่ใช่ว่าหมู่บ้านหรูหราแล้วทำไมไม่ลงอันนี้อาจจะเป็นเพราะพื้นที่ต่ำอันนี้อาจจะเป็นเพราะพื้นที่ต่ำนะมันก็เลยอาจจะไปเขาเรียกรวบรวมน้ำเอาไว้เนาะเอาเป็นว่าในเมื่อเรารู้ว่านะคะน้ำกำลังจะมาโดยเฉพาะข้อมูลจากดาวเทียมเขาบอกว่าจากดาวเทียมเนี่ยเรื่องของภาวะน้ำเนี่ยนะคะปริมาณน้ำที่ท่วมทั้งตอนนี้จังหวัดอุทัยลงมาคือภาคกลางมาเนี่ยมีปริมาณที่ทรงตัวหลายที่แล้วก็ถือเป็นการโชคดีแต่ใครที่อยู่ราบรุ่มเนี่ยก็ต้องระวังส่วนสถานการณ์น้ำในกรุงเทพยังคงมีน้ำท่วมสูงหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นถนนพหลโยธินรอยต่อกรุงเทพหน้าสนามกีฬาภูปะเตมีนะหรือพหลโยธินซอย60ถนนสุวินทวงศ์แยกตัดถนนรามคำแหงคลองตะโหนดหรือถนนหลวงแพ่งคลองหัวตะเข้สำนักงานประปาสุวรรณภูมิซอยนำไกลคลองพระยาเพชรนะคะหรือคลองกาหลงหรือถนนลาดกระบังตลอดทั้งสาย
หน้าสำนักงานเขตลาดกระบังเคหะร่มเกล้าคือแถบเนี้ยมันยังมีน้ำอยู่แต่บางที่ก็อาจจะลดลงไปแล้วบ้างบ้างนะถนนนะฮะอาจจะมีปัญหาถึงแม้ว่ามันจะลดไปแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องการสัญจรอย่างสายไหมอเงินก็ยังคงมีน้ำท่วมถึงแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหากใครฟังอยู่ที่ไหนอยากจะบอกเราว่าตอนนี้น้ำที่เราเนี่ยยังท่วมอยู่เลยจ้าระบายมาเลยจ้ะระบายมาเลยพิมพ์ระบายมาเลยหรือถ้าจะดูดวง2ดวงก็ที่4689400ก็ได้นะจ๊ะระบายกันมาเลยเมื่อกี้เห็นแวบๆใครไม่รู้เกิด5ตุลาอะไรสักอย่างก็พรุ่งนี้วันเกิดเนาะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยนะคะจริงๆปูอ่ะมีน้องคนนึงมันเกิดวันนี้แต่ปูหาไลน์มันไม่เจอไม่รู้ไปไหนก็เลยแบบเออยังไม่ได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์อ๋อล่ะอ๋อ13นะแต่ก็ไม่รู้อ๋อวันจันทร์เหรอปีจอวันจันทร์เกิดวันจันทร์หรือเปล่าล่ะถ้าวันจันทร์13ปีนี้เท่ากับอายุ56นะคะก็ยุ่งหน่อยทั้งงานเงินความรักโอ้ยวุ่นวายสุดๆแต่ว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวชีวิตจะดีในปีหน้า อ่ะ02-248-1366นะคะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนสิว่ามีใคร SMS มาบ้างหรือเปล่าอังคารที่4พฤศจิกา23อายุ46 46อยากรู้เรื่องโชคลาภเหรอแม่นะคะถ้าแค่เฉียดก็ดีใจแล้วงี้ดีกว่าแค่เฉียดก็ดีใจแล้วทะเบียนรถ7715นะคะ7715นี่คือเป็นรถที่ดูเด่นดูดีนะแต่มันจะร้อนเร็วแล้วก็ชอบไปตากแดดชอบจอดตากแดดเอางี้ดีกว่าแต่ก็ถือว่าเป็นรถที่ เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ไปไหนมากนะคะก็คือทำงานกลับบ้านกลับบ้านทำงานก็ดีอ่ะมันจะได้ทนทนหน่อยอยู่นานๆหน่อยเนาะโอเค02-248-1366นะคะก็3สายนี้เนาะไอ้3เพลงนี้เนาะแล้วก็3สายจ้า

เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาส่องดวงกันนะคะกาใน022481366นะจ๊ะเนี่ยนะไหนอ่ะอิชสวัสดีค่ะ

0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินครับ
1: ชื่อเล่นชื่อบังครับบังสงขาครับ
0: อยู่สงขาอยู่สงขา
1: ครับผมสงขาครับ
0: 26อะไรครับ
1: เกิดวันที่16สิงหา2514ครับ
0: อ๋อ16สิงหา14
1: ปีคุณครับ
0: บังสงขาอ๋อวันอะไรครับ
1: วันที่16ครับ
0: จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์วันอังคารที่16สิงหา2514
0: 14ปีนี้อายุ55วันอังคารไม่ค่อยสนุกนักมาถามอยากรู้เรื่องอะไร
1: อยากรู้เรื่องคืออันเนี้ยการทำงานทำมาหากินนะครับว่ามันจะยังไงมั้งครับ
0: มันยังไม่ดี
1: คือมันเป็นยังไงครับ
0: มันคือมัน16มันวันจันทร์มั้ยเหรอ
1: ไม่รู้แต่มาเขาบอกวันอังคารนะครับว
0: ัน
1: จันทร์หรือว่าวันเสาร์ก็ไม่รู้นะเห็นมาเขาบอกกันนะ
0: เอ้า16อ่ะมันเป็นวันจันทร์
1: 14
0: ใช่แต่ว่าธรรมะบอกวันอังคารใช่ไหม
1: ครับผม
0: คืออย่างนี้เราเนี่ยเป็นคนทำมาหากินและเราก็เป็นคนชอบอยู่บ้านไหม
1: อะไรนะครับ
0: ชอบอยู่บ้านหรือว่าไม่ชอบอยู่บ้าน
1: ผมไม่ชอบอยู่บ้านคือตอนเนี้ยพออายุเยอะเข้าก็อยู่บ้านทำมาหากินแล้วก็ทำตามศาสนาอิสลามครับ
0: อยู่บ้านหมายถึงไม่ชอบออกไปไหนอ่ะมีไหม
1: ผมไม่คือช่วงเมื่อก่อนนะครับตอนเด็กๆคือเที่ยวทุกจังหวัดเลยครับ
0: อ๋องั้นคงไม่ใช่งั้นคงไม่ใช่วันอังคารต้องเป็นวันจันทร์แหละแต่ว่าอาจจะเป็นแบบว่าตีป่ะหมายถึงอาจจะเป็นแบบตีอีกวันนึงอะไรเงี้ยตีหนึ่งตีสองอีกวันอย่างนี้แง่เลยนะก็เลยเงี้ยเราอ่ะเป็นคนฉลาดตั้งเด็กเลยฉลาดจะฉลาดโกงไม่โกงไม่รู้กูฉลาดเป็นคนฉลาดมากอ่ะแต่ถ้าเกิดวันอังคารปีนี้ไม่สนุกแต่ถ้าเกิดวันจันทร์ปีนี้จะเบื่อมากเบื่อชีวิตเหลือเกินเบื่อคนรอบข้างอะไรเงี้ย
1: แต่ไม่เคยเบื่อครับแต่น่าจะเป็นเหมือนพี่ปูว่าครับมันจะเยื่องเยื่องคล้ายๆจะตรงกับวันอังคารนะครับ
0: ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าชีวิตตอนนี้วุ่นวายชีวิตที่บ้านเนี่ยแหละวุ่นวาย
1: ก็ใช่อยู่
0: เป็นชีวิตที่วุ่นวายถ้าเป็นวันอังคารน่ะจะวุ่นวายวุ่นวายแบบว่าอะไรก็ใหม่รู้เรื่องอะไรก็ใหม่รู
1: ้ใช่
0: จะวุ่นวายเราอะจริงๆแล้ววันนิสัยไม่ได้อยากอยู่บ้านหรอกแต่ถ้าแต่มันมีวันหนึ่งบอกว่าเป็นคนรักบ้านมากไปไหนเนี่ยคืออยู่ไม่เคยอยู่บ้านแต่จะห่วงบ้านมากไปไหนก็ต้องกลับไปไหนก็ต้องกลับ
1: ใช่ใช
0: ่ใช่
1: เหมือนผมทำงานทุกวันเนี่ยตอนเที่ยงผมก็ขับทุกวันอะไม่รู้เป็นอะไรอะ
0: เป็นห่วงไงมันรู้สึกห่วงบ้านอะไรเงี้ย
1: มองครับ
0: ถามอยากรู้เรื่องอะไรเรื่องทำมาหากินเนี่ยปีนี้ไม่ค่อยมีความสุขหรอกมันหงุดหงิดทำอะไรก็หงุดหงิดแต่ปีหน้าถึงจะปีที่ดีปีนี้หงุดหงิดไปหมด
1: ครับแล้วเราเลิกโชคลาภครับ
0: ฮะ
1: เลิกโชคลาภครับ
0: โอ้โชคลาภเราเนี่ยฝันตลอดอะฝันเราก็ตีเป็นเลขได้ตลอดอะตีเป็นเลขได้ตลอดอะแต่ไม่ถูกสักทีแต่บางทีเราก็บอกคนอื่นเขาถูกไง
1: ใช่อย่างนั้นได้อยู
0: ่แล้วฝันเนี่ยเราบอกคนอื่นเขาถูกแต่ถ้าฝันแล้วเรามาตีเองเนี่ยแม่มันทำไมพลาดไม่รู้มั้ย
1: ใช่
0: เป็นอย่างนั้นเอาหนักปีหน้าดีนะจ๊ะ
1: ครับผม
0: ครับผมครับผมดีครับมาวันดีค่ะฮัลโหลมีไหมอ้าวไม่ใช่แล้วอ่ะฮัลโหล
2: ครับ
0: อ๋อครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ดิฉันผิดเองดิฉันไปเปิดไอดีผิดอ้าวชื่อเล่นค่ะ
2: ชื่อเล่นชื่ออ้วนครับ
0: ชื่ออ้วนอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่เขาพิจิกูดครับ
0: เขาพิจิกูดโอ้เ ขาพิจกูดนี่เขาชอบเปิดให้ขึ้นประมาณกุมภามีนาเนาะ
2: ครับ
0: แล้วตอนนี้เป็นไงคะพื้นบนภาคพื้นดิน
2: ไม่
0: ท่วม
2: ผมไม่อยากครับผมไม่อยากรู
0: ้
2: อยากรู้ว่าโชคชะตาผมเป็นไงบ้างครับ
0: โชคชะตาวันเดือนปีเกิดเลยค่ะ
2: ผมเกิดวันเสาร์ปีมะเสงเดือนเมษาครับ
0: มะเสงไหนคะ
2: อะไรฮะ
0: วันที่ค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่
2: เกิดวันที่10วันเสาร์ครับ
0: 10วันเสาร์เดือนอะไรคะ
2: เดือนเมษาครับ
0: เดือนเมษาพ.ศ.อะไรคะ
2: 08ครับ
0: 0808วันเสาร์จริงด้วย
2: ครับ
0: ปีนี้08คือ61 61วันเสาร์โอ้ทำงานอะไรเนี่ยทำไมมันวุ่นวายอย่างนี้วุ่นวายคนใกล้ตัวฮะ
2: ไม่ได้ทำงานครับเพราะผมป่วยผมป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบครับ
0: อ๋อเส้นเลือดสมองตีบน่าจะเป็นมานานแล้วนะไม่ได้เป็นเพิ่งเป็น
2: ผมเป็นมา 6-7 ปีแล้วครับ
0: อ๋อมันเหมือนเป็นอุบัติเหตุในชีวิตเรามากเลยตอนที่เราเป็นอะไอ้ 6-7 ปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะแบบเราไม่ได้คาดฝันว่ามันจะเกิดเลยแต่มันตีบเนี่ยแปลว่าเดี๋ยวมันก็
2: มันจะหายไหมครับ
0: มันหายเป็นหาย
2: คร
0: ับ แล้วก็ลำบากตรงที่มือเท้าเราอ่ะจะชาตะคิวกินแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันตีบหรือมันยังไม่ตีบหรือว่ามันหลุดแล้ว
2: ไม่ตอนนี้ชาตลอด24ชั่วโมงนะครับอ๋อ
0: เหรอคะอ๋อข้างไหนอ่ะซ้ายขวา
2: ข้างซ้ายครับ
0: ข้างซ้ายอ๋อยังมีขวาที่ถนัดนะ ถ้ามีขวาที่ถนัดมันก็ยังทำอะไรได้ง่ายๆมากขึ้นแต่ปีนี้ไม่สบายใจหงุดหงิด
2: ผมถนัดซ้ายครับผมไม่ถนัดขวาด้วยครับ
0: เอ้า
2: ผมถนัดซ้าย
0: เดิมเป็นคนถนัดซ้าย
2: ครับ
0: อืมแล้วมันก็เลยดันไปตีบซ้าย
2: ครับ
0: อ้าวเราก็ใช้ขวาแต่ปีนี้เป็นปีที่หงุดหงิดกับคนใกล้ตัวนี่แหละสมมติมีแฟนเนี่ยก็หงุดหงิดกับแฟนหงุดหงิดกับลูกกับแม่กับพ่ออะไรเงี้ย
2: แฟนผมก็มีใหม่ไปแล้วครับเขาเห็นผมป่วยแบบนี้แล้วเขาทิ้งผมไปแล้วครับ
0: อืออาจจะเป็นเพราะว่าเราหรือเขาก็ไม่รู้อ่ะการทิ้งไปเนี่ยมันมีการประชดประชันกันซะด้วยสิ
2: ไม่เขาหนีผมไปเองครับแล้วเขาไปเอาใหม่ครับ
0: ใช่ไง
2: ผมอยู่บ้านผมคนเดียวครับ
0: ใช่ไงแต่ตอนที่จะไปเนี่ยก็คือมันมีการประชดประชันกันก็เลยไปกันจริงๆเลยทีเนี้ยคือตอนแรกมันก็ไม่ได้อยากจะไปกันหรอกมันมีการประชดประชันอ่ะไปซะจบอย่างงี
2: ้ครับ
0: อ่ะก็ต้องอยู่กันไปแล้วทุกวันนี้ทำมาหากินอะไรคะอ๋อไม่ได้ทำแล้วเอาเงินที่ไหนใช้อ่ะ
2: ผมก็เอาเบี้ยคนพิการครับ
0: เบี้ยคนพิการบวกเบี้ยคนชราเป็น 1,400
2: ครับ
0: โอ้
2: ครับ
0: แล้วพอเหรอฮะ
2: ฮะ
0: ไม่พอ
2: มันก็ไม่พอ ก็ต้องดูให้ใช้ไปครับ
0: ต้องอยู่ให้ได้นะเราก็ต้องดำรงชีวิตให้ได้ก็ยังไม่ดีเดี๋ยวปีหน้ามันน่าจะแบบว่ามีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตตอนนี้มีแต่หงุดหงิดฮะ
2: ครับ
0: ชีวิตหงุดหงิดตลอดอ้าวสู้ๆกันไปนะคะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: อีกหนึ่งคนสวัสดีค่ะ
3: ค่ะขอดูดวงเลยค่ะ
0: ชื่อเล่นค่ะ
3: ชื่อเมาค่ะ
0: ชื่อเมา
3: ค่ะ
0: อยู่ที่ไหนคะ
3: อยู่กรุงเทพค่ะ
0: ตรงไหนคะ
3: อยู่คลองสามวาค่ะ
0: คลองสามวาคลองสามวานี่ท่วมไหมคะ
3: ท่วมค่ะ
0: แล้วตอนนี้ยังท่วมอยู่ไหมคะ
3: ก็ลดลงมากแล้วค่ะ
0: แต่ก็ยังไม่แต่เข้าบ้านไหมคะ
3: อ๋อไม่เข้าค่ะ
0: ก็โชคดีไปวันเดือนปีเกิดค่ะ
3: 11กันยา2509
0: 11
3: ตี5
0: กันยา09ตี5ตี5โอเควันอาทิตย
3: ์ค่ะใช่ค่ะ
0: ถามเลยค่ะเพราะว่าจริงๆชีวิตไม่ได้มีอะไรมันทรงตัวมัน
3: สุขภาพเลยเป็นยังไงบ้าง
0: สุขภาพท้องไส้ไม่ดีมือเท้าชา ท้าเล็กเป็นคนเหมือนตัวใหญ่เท้าเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเท้าจะพลิกจะแผลงได้ง่ายมากตะคิวกินมือชาบางทีไม่ได้นอนทับแต่ชาไปหมดเลยตะคิวก็จะกินแล้วก็ท้องไส้ไม่ค่อยดี
3: ค้าขายเป็นไงบ้างคะ
0: ค้าขายตอนนี้แค่อยู่ได้แค่หมุนไปวันๆอยู่ได้เท่านั้น
3: แล้วลูกจะได้พึ่งไหมคะ
0: อือหือจะพึ่งอะไรล่ะเรายังแม่เรายังไม่ได้พึ่งเราเลยลูกก็ไม่ได้พึ่งลูกของเราก็
3: ไม่ได้พึ่งใครไม่พึ่งเรา
0: แม่เราก็เลี้ยงด้วยเงินนี่แหละเขาก็เลี้ยงเราด้วยเงินนั่นแหละแล้วเราอ่ะด้วยความที่เป็นคนมีความรับผิดชอบทำงานเก่งต้องตื่นแต่เช้าทำมาหากินชีวิตเกิดมาเพื่อทำมาหากินลูกเลิกใช้งานไม่ค่อยได้หรอกไม่เคยให้ใช้งานหรอกเราเนี่ยทำทุกอย่างเราทำทุกอย่างอย่างงานบ้านเงี้ยเราก็ทำทุกอย่างล้างถ้วยล้างจานล้างห้องน้ำลูกมันไม่ล้างหรอกห้องน้ำอย่างเงี้ย
3: มัน
0: แบบจะกระแดะนิดนึงไม่ชอบอะไรสกปรกถูกป่ะลูกเราอะแล้วจะไปใช้อะไรมันได้ให้มันแค่ไม่อย่ามากวนเราอย่าให้มันมาทำให้เราเดือดร้อนน่ะดีที่สุดแหละค่ะอย่าไปคาดหวังว่าให้เราแข็งแรงทำมาหากินได้อ่ะดี
3: แล้วแฟนเป็นไงบ้างแฟน
0: โอ้โหเราอ่ะคอยปกป้องคนอื่นน่ะไม่มีใครปกป้องเราเลยไงไม่อ๋อล่ะเราก็รู้อยู่เพราะฉะนั้นเราทำใจยอมรับทำใจยอมรับจ้ะ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: พอบอกทำใจยอมรับนี่คือทำไมอ่ะทำไมอ่ะพี่แกเงียบไปเลยหรืออ่ะเดี๋ยวพักสักครู่

0: ็นพิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าเฮากงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ดีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: ดีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถักยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายแลดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
14: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

นะคะฟังเพลงนี้ของพระพันปีแล้วเนาะก็กลับมาดูข่าวนี้กันนะคะเป็นข่าวที่เราจะต้องเขาเรียกว่าให้กำลังใจเราให้กำลังใจทางเหนืออีสานภาคกลางน้ำท่วมกันไปทางใต้ค่ะทางใต้นอกจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยนะคะเราต้องให้กำลังใจตำรวจทหารที่นั่นด้วยนะคะนี่คือที่จังหวัดนราธิวาสค่ะมีเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดซุ่มยิงดาบตำรวจธีรศักดิ์ดีรอดอายุ37ขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจได้รับบาดเจ็บตอน3ทุ่มโอ้โหดีนะที่สะเก็ดของกระสุนเนี่ยมันผ่านคอผ่านหัวไหล่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกว่าปลอดภัยแล้วคือเขาก็ไปตรวจสอบแผลบริเวณป่าสวนยางพาราฝั่งตรงข้ามกับบ้านของคุณตำรวจนี่แหละนะคะพบปลอกกระสุนปืนแล้วก็ยังเจอรอยเท้าของคนร้ายเหยียบย่ำเต็มไปหมดเลยคือดาบตำรวจธีรศักดิ์บอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านก็กินข้าวกันนะคะกินอาหารปิ้งย่างกันบริเวณระเบียงบ้านก็นั่งอุ้มลูก9เดือนนะลูกสาว9เดือนจู่ๆได้ยินเสียงปืนแล้วรู้สึกแสบที่คางที่อะไรเงี้ยพอคำไปโอ้โหเลือดอาบเลยดีนะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะมาช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลลือเสาะทันทีปรากฏว่าทั้งหมดทั้งปวงเราก็เห็นอยู่แล้วว่าน่าจะเกิดจากแผนปฏิบัติการของกลุ่มคนร้ายที่มักจะรอบสังหารเจ้าหน้าที่กองกำลังในลักษณะดักซุ่มยิงจากระยะไกลเพราะการดักแบบเนี้ยใช้คนปฏิบัติการเนี่ยไม่มากและสามารถจะหลบหนีจากพื้นที่ได้อย่างสะดวกสบายหลังจากลงมือก่อเหตุอันเนี้ยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ก็งงเหมือนกันไม่เข้าใจว่าไอ้ทางใต้เนี่ยมันจะมายิงตำรวจทหารอะไรมันเกลียดอะไรกับเขานักหนามันเกลียดอะไรเขานักหนาแล้วเราก็ไม่รู้ลื่นตื้นลึกหนาบางเนาะเอาจริงๆอ่ะใช่ไหมทำไมมันฆ่ากันเป็นรายวันนะหรือว่าบางทีแบบจะต้องแบบคนไทยมันจะต้องตายอย่างเงี้ยเหรอหรือไม่ยังไงไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะคะทางใต้เนี่ยนะเราคนหลายๆคนบนโลกใบนี้เขาอยากเป็นคนไทยเขาอยากเป็นคนสยามเขาอยากอยู่กันอย่างสงบสุขในประเทศไทยแต่ทำไมนะคะแถบนั้นเขาถือเป็นอะไรก็ไม่เข้าใจก็เป็นกำลังใจให้กันละกันเพราะว่าคนที่อยู่ทางนั้นเขาปฏิบัติงานเขาก็เหนื่อยนะถ้าสมมติเป็นเราเราก็จะเสียวเหมือนกันเนาะแล้วเขาก็มีครอบครัวนะไอ้คนที่ทำเขาเนี่ยมันไม่มีครอบครัวหรือไงก็ไม่รู้อะมาดู SMS กันดีกว่าชื่อรองเกิดวันอาทิตย์ที่4เมษายน08ปีนี้61นะคะวันอาทิตย์ใช่ไหมปีนี้ไม่ค่อยสนุกหรอกนะคะมีแต่ปัญหาความวุ่นวายโชคลาภการเงินเงินทองอะไรมันก็ไม่ได้ดังใจสักอย่างค่ะคุณพี่นะคะ

เราก็ต้องอยู่กันไปนี้แหละอ้าวทะเบียนรถ5770อ้าวเอ้ยเมื่อกี้พูดอ๋อคนละอันอันนั้นมัน7715เนาะอันนี้5770นะคะก็เป็นรถที่5770นี่คือระวังรถลุยน้ำหน่อยนะระวังรถลุยน้ำหน่อยแล้วรถเราก็ความร้อนขึ้นง่ายซะด้วยนะคะแต่ก็เป็นรถที่โอเคสวยเด่นดีนะเกิดวันศุกร์ที่17ตุลา23นะคะตอน3อยากรู้โชคลาภโอ้ปีนี้อายุเท่าไหร่46วันศุกร์มีโชคลาภเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นโชคลาภเรื่องเงินหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคืออย่างน้อยสบายใจเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจมากกว่าที่ผ่านมาเยอะรู้สึกว่าราบรื่นกว่าหลายๆเรื่องที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีปัญหาแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอังคารที่23กุมภา25นี่จะได้คืนไหมแปลว่าเราเป็นเจ้าหนี้ใช่ไหม25ปีนี้เท่ากับอายุ44วันอังคารแหมยากจังถ้าจะได้คืนก็จะได้นิดๆหน่อยๆนะคะนิดๆหน่อยๆตัวเราเนี่ยบางครั้งปากก็ไม่ค่อยดีอารมณ์ก็ร้ายแต่ใจดีเป็นคนแบบปากไม่ดีอารมณ์ร้ายแต่ใจข้างในเนี่ยอ่อนนะจ๊ะใจดีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทวงก็ทวงทีละนิดละหน่อยสะสมกันไปถึงจะได้คืนถ้าทวงแบบก้อนใหญ่ๆไม่น่าจะได้อะไรกลับมานะคะแต่ขอให้ได้คืนกันแล้วกันไม่รู้จะว่าไงเอ้าขอให้ได้คืนกันแล้วกันนะคะสู้ๆกันไปเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาก็แย่เราก็แย่เนาะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเมาส์กันต่อค่ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: ำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
1: ปุกฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ขึ้นทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่า

าเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในชั่วโมงนี้กับสองดวงนะจ๊ะโอเคอ่ะชั่วโมงนี้อยากจะเตือนนะคะคือตอนเนี้ยมีแต่เขาให้กำลังใจกันนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็แบบว่าเจอแต่ปัญหาเจอแต่เรื่องอะเนาะอ่ะปรากฏว่าที่เขาเรียกเขาใหญ่เนาะปักช่องอำเภอปักช่องนะคะอันนี้เราก็อาจจะต้องบอกลูกๆหลานๆเราสักนิดนึงนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เข้าปีหนึ่งกันแล้วใช่ไหมพอเข้าปีหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีการรับน้องไงไอ้รับน้องเนี่ยมันห้ามกันได้ยากมากเลยนะมันเป็นช่วงจังหวะวัยนะคะเป็นวัยที่แบบว่าโอ้อยากจะแบบมันต้องมีรับน้องไม่รับไม่ได้อะไรเงี้ยสพ.ปากช่องค่ะเขาไปลงพื้นที่บริเวณค่ายลูกเสือเสาวลักษณ์ห่างจากถนนธนรัตน์ไป9กิโลที่นั่นมันมีกิจกรรมค่ะกิจกรรมเข้าค่ายนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมปี1แต่เข้าค่ายเนี่ย200กว่าคนจ้านะคะเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายกรุงเทพปรากฏว่ามันมีคนมาร้องเรียนว่าโอ้โหจุดประทัดเสียงดังเหลือเกินสร้างความเดือดร้อนนะคะให้กับชาวบ้านชาวช่องที่อยู่รอบๆค่ายตำรวจก็ต้องเข้าไปคุยว่าเออมันเป็นเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบของบ้านเมืองนะจ๊ะไม่ควรจะไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นไม่ควรจะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนขณะที่ไปเนี่ยตอนไปพูดคุยเนี่ยนะคะอ้าวไอเด็กๆนี่มันก็นะจอดรถขวางประตูบอกอ๋อประตูรถเสียไปไหนไม่ได้นะคะไปไหนไม่ได้รถเสียเข้าก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้แต่กำลังคุยอยู่ปรากฏมีรถพยาบาลวิ่งเข้าไปรับคนเจ็บจ้าคนเจ็บนะคะ9รายไม่ใช่คน2คนครับ9รายถูกประทัดแตกใส่ตาบ้างบาดเจ็บจากการถูกสัตว์นะคะกัดโดยที่ไม่รู้ว่าสัตว์อะไรบางคนก็เจ็บหน้าอกปวดขาหลังจากสก็อตจัมมีภาวะหายใจเร็วนะคะระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดต่ำออกกำลังกายหนักหน่วงหักโหมเกินขีดคือหูอื้อบ้างเป็นลมบ้างไม่รู้สึกตัวบ้าง9คนขณะตำรวจกำลังพูดคุยกับอับตัวแทนอยู่เนี่ยนะก็เลยกำชับแล้วก็ตักเตือนกันไปว่าพยายามอย่าก่อความเดือดร้อนรำคาญอีกก็แล้วกันอันนี้ที่มาเล่าไม่ใช่อะไรบางทีลูกหลานเรานี่แหละนะคะก็ไปเขาเรียกอะไรล่ะไปเข้าค่ายรับน้องเตือนหน่อยนะคะเตือนกันหน่อยแต่ไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้เตือนได้หรือเปล่าเพราะเขาเป็นตัวของตัวเองซะเหลือเกินเอามา2ดวงกันที่4689400มีหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อกี้ดูไปทีนึงไม่มีใครส่งมาเลยอ่ะโอเคปีหน้าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตบ้างเกิดวันที่28กุมภาพันธ์2500วันพฤหัสนะคะปีหน้าก็70ใช่ไหมปีนี้69ปีหน้า70ปีหน้า70ปีหน้าดีค่ะปีหน้ามีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตบ้างก็น่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ดีคนในครอบครัวเนี่ยไม่กวนกันคนในครอบครัวไม่ทำให้เดือดร้อนหรือให้ทำให้เราเดือดร้อนน้อยลงสบายใจมากขึ้นพูดถึงปีหน้านะแต่ปีนี้วุ่นวายสุดๆโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเมื่อกี้นี้นะใน Facebook มีคนหนึ่งเขียนว่าชื่อน้อยเกิด9มิถุนา20นะคะวันพฤหัสปีนี้อาจจะเครียดเรื่องอะไรไม่รู้ใช่น้องน้อยที่ปูรู้จักหรือเปล่าสินะคะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะถ้าใช่ก็คิดถึงนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าหน้าที่การงานชีวิตโชคลาภปีนี้ไม่ค่อยสนุกนะมันจะเครียดถ้าได้เงินมาก็ใช้ไปแล้วก็ใช้แบบไม่บรรยะบรรยังใช้แบบไม่รู้ไปไหนด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆใครว่า
วันอาทิตย์ที่9มกราคม15ปีนี้ก็อายุ54นะ54ก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะคะสุขภาพการงานอะไรก็ถือว่ายังโอเคอยู่ยังไม่ได้มีอะไรมีปัญหาส่วนลูกเราเนี่ยเกิด1กรกฎาคม38นะคะ1กรกฎาคม38ก็เป็นเด็กที่เก่งกตัญญูแต่อาจจะขี้เกียจสักหน่อยนะคะแต่ว่าเป็นเด็กเก่งกตัญญูปีนี้เขาก็อายุเท่าไหร่31เขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรให้เราเดือดร้อนก็ถือว่าชีวิตในบ้านเราสบายๆเนาะเอาละเดี๋ยวเราฟังสัก2เพลงและเดี๋ยวก็กลับมาส่องดวงกันที่022481366จ้า

0: ราคามาสองดวงกันนะคะฮัลโหลกันมาหรือยังกำลังจะบอกว่าพี่ปูเปิดทั้งดอกชบาและต้องมีเพลงตีสามตามมาจริงๆด้วยโอ้ยเดาใจที่ถูกด้วยเหรอเพราะว่าเพลงเขาเพราะไงมันต้องเพลงคู่กันไงคือเพราะมันต้องคู่กันอะไรอย่างเงี้ยคือพี่คิดเองนะพี่คิดเองเอามาเอาไหนหูฉันอยู่ไหนได้เนี่ยมาสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่อเล่นค่ะชื่อเล่นค่ะชื่อเล่น
1: ชื่อติ๋วค่ะติ๋ว
0: ติ๋วค่ะอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่สงขลาค่ะ
0: อยู่สงขลามาวันเดือนปีเกิดค่ะ
1: เกิดวันที่9เดือนกรกฎาคม2501ค่ะ
0: วันอะไรอะคะ
1: วันอังคารค่ะวันอังคารค่ะ
0: วันอังคาร01เท่ากับปีนี้อายุ68นะคะ68
1: ค่ะ01คือรุ่น1ค่ะ
0: 68โอ้โหที่บ้านวุ่นวายอยู่นะคะตอนเนี้ยอะไรก็ไม่รู้เราเป็นเหมือนแบบเราต้องแล้วเราเป็นคนน้อยใจคนง่ายซะด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็วุ่นวายเรื่องลูกหลานแล้วมั้งหรือวุ

0: วายเรื่องอะไรกับใหม่ลูก
1: แล้วดวงจะเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: ดวงคือคุณพี่เนี่ยเป็นคนที่ต้องทำงานค่ะหมายถึงว่าเป็นคนอยู่นิ่งไม่เป็นบางทีเราเหนื่อยกลับมาบ้านเอ้าเห็นอะไรมันไม่ชอบมาพากลอ่ะก็เข้าไปทำเข้าไปจับเข้าไปแตะเข้าไปดูแลแล้วก็เป็นคนที่ชอบปกป้องคนอื่นมากกว่าปกป้องตัวเองหรือบางครั้งก็ปกป้องคนอื่นมากกว่าคนในบ้านคนในบ้านก็เลยงอนอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วปีนี้ดวงการงานจะทำเหมือนจะลงทุนทำอะไรจะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ปีนี้อย่าพึ่งเลยแต่คิดได้อย่าจะพึ่งทำอะไรเลยปีหน้าค่อยทำดีกว่าไหมอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันก็จะยุ่งจนมันดูเหมือนไม่คุ้มแต่จริงมันก็คือเป็นการสมมติว่าเราลงทุนอะไรไปเนี่ยมันยังไม่ได้แน่นอนแถมยังแบบว่าวุ่นวายสุดๆแต่ว่าพอผ่านปีนี้ไปแล้วอ่ะมันก็จะดีขึ้นค่ะ
1: ปีหน้าหรือคะ
0: ใช่ปีนี้ไม่ดีเลยปีนี้อะไรก็ไม่รู้วุ่นวายสุดๆเลยเราตัวเราเองด้วยเราเป็นคนที่ชอบวุ่นกับคนอื่นด้วยไงตัวเราก็ชอบไปวุ่นกับคนอื่นเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องมันก็มาวุ่นกับเราด้วยมันก็เลยเนี่ยมันก็เลยแบบรู้สึกหงุดหงิดไปหมดอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็แล้ว
0: ฮะ
1: เอาให้คุณหมอดูพูดก่อนค่ะ
0: บอกว่าใจเย็นๆพอเรารู้สึกหงุดหงิดเราก็นิ่งซะมันก็จะเห็นทางออกค่ะ
1: แล้วปีหน้าปี70ดวงจะดีกว่านี้
0: มันดีกว่านี้ค่ะดีกว่านี
1: ้จะทำอะไรลงทุนอะไรก็ทำได
0: ้มันดีกว่านี้ใช่ค่ะหรือไม่ก็เอาของเก่านี่แหละมาต่อยอดมันก็จะโอเคกว่าค่ะจ้ะนะคะ
1: เดี๋ยวนะคะถ้าขอด้วยลูกนิดได้ไหมคะ
0: วันเดือนปีเกิดอย่างไวเลยค่ะ
1: อ๋อเกิดวันที่24เดือนพฤศจิกาปีมะโรงค่ะ
0: มะโรงไหนคะด่วน
1: มะโรง2544 43ค่ะ
0: 43ปีนี้อายุ26วันอะไรเอ่ย
1: ค่ะจะดูว่า
0: ว
1: ัน
0: อะไรว
1: ัน
0: อะไร
1: มั้ย
0: วันอะไร
1: อ๋อวันศุกร์ค่ะ
0: วันศุกร์ยังไม่ได้งานค่ะยังไม่ได้งานค่ะถ้าได้งานก็จะเป็นแบบไม่ไปไกลๆไปไกลๆไม่อยากทำบังคับทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นเขาเลือกโอเคนะคะ
1: เลือก
0: ค่ะ
1: แล้วเขาสอบนี่จะมีดวงรับราชการไหมคะ
0: เขาก็ควรจะรับราชการนะคะแต่เขาจะทำหรือเปล่าเพราะว่าตังค์มันไม่ได้เยอะนะคะโอเคนะ
1: เขาพยายามสอบอยู่แต่ว่าเขาอยากถามว่าคุณหมอว่าย
0: ังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้ฮัลโหล
2: สวัสดีค่ะพี่ปูโอ้โหดีใจมากเลยค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะค่ะ
2: จะดูให้ลูกชายหน่อยครับพี่ปู
0: ชื่อเล่นค่ะชื่อเล่น
2: ชื่อน้องฟุกค่ะ
0: ไม่ใช่เราอะค่ะ
2: อ๋อชื่อนาตยาค่ะ
0: ชื่อไม่มีชื่อเล่นเหรอคะ
2: ชื่อเล่นชื่อนาฏค่ะ
0: นาฏนาฏยาโอเคค่ะอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ที่ตากใบค่ะ
0: อยู่ตากใบโอเคค่ะน้องฟุกวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: เกิดวันอังคารวันที่10เวลา
0: 10อะไร
2: บ่ายอะไรนะคะ
0: 10อะไรบ่าย3
2: 10บ่าย 2:45 ค่ะวันอังคาร
0: 10
2: เด
0: ือ
2: นมีนาค่ะ
0: มีนาพ.ศ.
2: 2552ค่ะ
0: อีแม่นี่สับสนตลอดเวลาไม่รู้เลย
2: ตื่นเต้นพี่ปู
0: เป็นแม่ป่ะเนี่ย
2: แม่ค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อเป็นแม่นะเกิดวันที่10มีนา
2: ค่ะ
0: น้องฟุกนี่ตัวน้อยๆมากเลยนะตัวผอมๆ แห้งๆอ่ะเนาะ
2: ค่ะ
0: ตัวแห้งๆผอมๆเนาะเดี๋ยวนะ
2: เขาสูงกับสูง
0: ฮะ
2: สูงกับสูง
0: อ๋อเพราะเขาตัวแต่เขาตัวผอมๆไง
2: ค่ะค่ะ
0: ใบสอง
2: 45ค่ะ
0: โอเคแม่ก็วุ่นวายกับเขาก็ทนเถียงแม่ตลอดแหละ ไม่เคยลง

0: แองรอยกันมันเป็นคนชอบมีโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยยุ่งกับใครก็อย่าไปยุ่งกับมันสิยุ่งเฉพาะเวลาที่เราอยากจะยุ่งเท่านั้นอย่าไปยุ่งเขาเยอะ24ชั่วโมงอาจจะคุยกับเขาสัก 2-3 ชั่วโมงพอไม่งั้นนอกนั้นเขาอยากจะอยู่ของเขาเองหรือไปยุ่งเขาปีนี้เขาอายุเท่ากับ17
1: ค
0: ่ะ17วันอังคารโอ้โหเรานี่ยุ่งกับเขามากไปวุ่นวายกับมันเยอะอ่ะเดี๋ยวมันก็โมโหเอาเวลาโมโหโมโหแรงนะเวลาไม่โมโหมันก็เงียบๆของมันนิ่งๆไปหน
1: ้
0: าหน้านี่แบบว่านิ่งมาก
1: นิ่งมากที่ปูไม่ยิ้มเลยอ่ะ
0: เออหน้านิ่งมากแต่นิ่งมากแบบเนี้ยสาวๆชอบนะมันดูแบดบอยดิ
1: โอ้ก็เป็นผู้ชายเรียบร้อยพี่ปู
0: เออแต่มันเรียบร้อยไงนิ่งไงเป็นคนนิ่ง
1: ๆไม่รู้เขาส่วนมากเขาจะเป็นผู้หญิงอ่ะพี่ปู
0: อะไร
1: นิสัยเขาจะเป็นผู้หญิงมากกว่าพี่ปู
0: ทำไมไปว่าเขาอย่างนั้นล่ะเขาแค่เป็นคนเนียบเนียบเนียบรักสะอาด อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหม เออเขาเนียบเนียบรักสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบอะไรที่สกปรกไม่เอา
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ อะไรเงี้ยไม่เอา
1: แต่อยากจะรู้ว่าเขาจะสอบเข้ามหาลัยปีนี้ไม่รู้จะติดอยู่ไหมพี่ปู
0: ปีนี้เหรอมาสอบตอนไหนอะ
1: ไม่เขากำลังจะส่งพอร์ตอย่างเงี้ยพ
0: ี่ปูคือปล่อยเขานะเราอะยุ่งกับเขามากเขาส่งไม่ส่งแต่ว่าเราแค่อะสมมุติเราแค่เตือนว่าเออใกล้เวลาแล้วส่งหรือยังลูกหรือเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่อย่าย้ำบ่อยเราอะย้ำบ่อยเกินไปจนเขารำคาญ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวเขาจะหนีหายไปเลย
1: โอ้แล้วจะพึ่งได้ไหมเนี่ยพี่ปู
0: เขาอะคือเป็นลูกคนเดียวปะเนี่ย
1: คนเดียวค่ะ
0: เออเพราะว่าดูตามดวงแล้วเหมือนกับถ้าจะมีน้องก็ต้องอีกยาวไกลหมายถึงว่ามันนอกจากลูกหลงถ้าจะมีน้อง
1: คงไม่มีแล้วพี่ปูไอ้53แล้วพี่ปู
0: เออไม่รู้ว่าถ้าจะมีก็ลูกหลงแต่ว่าเขาว่าน่าจะเป็นลูกคนเดียวหรือลูกคนโตทุกคนหวังพึ่งเขาอยู่คนเดียวเขาก็เลยพาเครียดด้วยความที่มันเป็นลูกเป็นหลานคนเดียวอ่ะทุกคนก็จะพึ่งมันอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พึ่งได้พึ่งได้โอเค
1: โอเค
0: จ้า
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ปูดีใจมากขอบคุณจ้า
0: ค่ะอ่ะงั้นเราก็ฟังเพลงสักหน่อยนึง

0: ็นพิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิตชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิตชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างจ๊ะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแต่แก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยรีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เฮ้ยทัวร์นี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหื่นไหม
2: ไม่มีแต่พี่อ่ะเต็มเม็ดหร
1: อพวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั้วไงถั่วลิสงขั้วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
4: โอ้
5: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-113-990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

ข่าวนี้บอกเลยว่าคนที่ประสบภัยนะตอนนี้ต้องรู้สมาคมประกันวินาศภัยไทยดร.สมพรบอกว่ากรณีอุทกภัยที่เราจะเจอกันอยู่เนี่ยค่ะเอาจริงๆเลยนะประชาชนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำไหลเข้าบ้านแล้วสร้างความเสียหายให้กับตัวอาคารเท่านั้นนะจ๊ะกรมธรรม์เนี่ยที่รัฐบาลเขาทำไว้เนี่ยนะคะมันเปิดความคุ้มครองกรณีน้ำท่วมล้อมบ้านด้วยนะจ๊ะคือเอาเป็นว่าน้ำเนี่ยต้องท่วมล้อมสิ่งปลูกสร้างโดยตรงไม่ใช่ว่าเฮ้ยล้อมแต่ว่าท่วมถนนฉันเลยออกไปไม่ได้อันนี้ไม่ใช่หมายถึงล้อมบ้านเราหมดเลยพื้นที่รอบนอกหรือท่วมบริเวณหมู่บ้านและทำให้มันส่งผลกระทบต่อคนที่เราอยู่เป็นประจำคือเราอาศัยอยู่เป็นประจำอ่ะแล้วไม่สามารถจะดำรงชีวิตได้ตามปกติเขาจะจ่ายให้เราต่อเมื่อเราเดือดร้อนนานเกิน7วันเกิน7วันนะถ้าเข้าเงื่อนไขของเขาแม้น้ำจะไม่ได้ไหลเข้าบ้านแต่มันล้อมบ้านเราไว้จนเราไม่สามารถจะไปไหนได้เราก็สามารถที่จะได้สินใหม่ทดแทนนะจ๊ะแต่ว่าบ้านนั้นก็จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่หน่วยงานรัฐเขาประกาศเป็นเขตภัยพิบัติด้วยถ้าไม่ใช่เขตภัยพิบัติก็อดนะคะและกรมธรรม์คุ้มครองอุทกภัยครั้งเนี้ยเขามีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2569

ผ่านมาเท่านั้นถ้าเกิดว่าเกิดก่อนวันที่1อันนี้ไม่สามารถเรียกร้องย้อนหลังได้ค่ะส่วนใครเพิ่งเกิดหรือขณะที่เกิดแล้วตอนนี้ก็สามารถที่จะไปแจ้งเคลมได้ที่ LINE official account นะคะซึ่งเข้าไปในไทย ID ก่อนเข้าไปในแอปไทย ID ระบุตัวตนบ้านเลขที่รายละเอียดของอุทกภัยที่เราเจอส่งภาพถ่ายและหลักฐานคือเขาจะมีเทคโนโลยีช่วยตรวจสอบตำแหน่งของบ้านเทียบกับเขตภัยพิบัติเขามีข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมประกอบเขาตรวจสอบว่าเฮ้ยเข้าข่ายจริงแฮะถ้าได้สินไหมเบื้องต้น 10,000 บาทภายใน15วันค่ะเขาจะจ่ายให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้นนะคะก็คือถ้าเป็นผู้เช่าหรือครอบครองบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านเขาจะต้องมอบกรรมสิทธิ์ให้เราไปรับสินใหม่แทนเอาเป็นว่าอุทกภัยครั้งนี้ถ้าเราเดือดร้อนเกิน7วันเราสามารถเบิกได้ถึงแม้ว่าน้ำจะไม่ได้เข้าบ้านเราแค่ล้อมบ้านเราก็เบิกได้แล้วเข้าไปในไทย ID ไปศึกษาเอานะคะมันเป็นเรื่องเงินที่เราต้องได้นะจ๊ะเอาวันนี้วันพระนะคะวันพระก็จะมีนิทานธรรมะให้ฟังในช่วง Wake Up Thailand ช่วงนี้คงต้องลากันไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนในช่วงนี้เราทั้งสองคนดิฉันวิรวรรณวรรุษคุณวิรัตศรีพงษ์จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินซึ่งก็พร้อมแล้วนะคะอยู่ในสายโทรศัพท์ไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์กันเลยค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: ค่ะท่านอรุณสวัสดิ์ครับคุณวินวันคุณวิรัตนะท่านผู้ชม
1: ค่ะอาจารย์ขาบ้านอาจารย์ก็พ้นจากทุ่มแล้วนะคะตอนนี้ปลอดภัยดีนะค่ะเมื่อคืนฝนตกไหมฮะที่แถวบ้าน
3: ตกหนักนะครับ
1: ตกหนักเลยเหรอตกหนักแต่ไม่ท่วมนะอาจารย์
3: ไม่ทราบนะไม่กล้าออกจากบ้าน
1: กลัวออกจากบ้านเดี๋ยวเข้าบ้านไม่ได้
2: คร
1: ับอาจารย์ก็หวังว่าน้ำท่วมจะทุเลาเบาบางนะในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ก็ลดให้ลดไปดิฉันก็ตามข่าวทุกวันเลยนะเรื่องน้ำท่วมเนี่ย
2: ครับ
1: แล้วก็ส่งกำลังใจช่วยด้วยบ้านดิฉันก็วันแรกหรือวันเสาร์ที่แล้วอ่ะท่วมหนักเลยอ่ะค่ะแต่วันเดียวน้ำก็ลดไปแล้วที่ตรงถนนรัชดานะคะ
2: เหมือนกันครับ
1: นะค่ะอาจารย์ขามาเรื่องของอาเซียนกันเนี่ยนะมันจะแตกรังหรือไม่แตกรังเมื่อวานอาจารย์ก็ได้ให้ภาพนะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยนะก็ยังมีการสู้รบอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวโรฮิงญาเนี่ยในรัฐยะไข่ฟังดูแล้วนี่ก็น่าเห็นใจมากๆเลยนะคะอาจารย์คะต่อกันเลยค่ะ
3: ก็มันเป็นเรียกว่าแค้นฝังหุ่น
1: โอ้แค้นฝังอาจารย์ก็ให้ข้อมูลเหมือนกันแค้นฝังหุ่นตั้งแต่สมัยนู้นในอังกฤษนะอาจารย์เนาะที่ครอบครองไอ้เมียนมาค่ะ
3: แล้วก็ที่น่าเกลียดที่สุดอันก็คือเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะฮ
1: ะ
3: มันมีสื่อท้องถิ่นของอินเดียซึ่งมีชายแดนติดกับเวียดนามติดกับพม่าเนี่ยนะครับก็มีข่าวหนึ่งก็คือการจับกลุ่มชาวต่างประเทศที่ลักลอบเข้าออกชายแดนของอินเดียแล้วก็เข้ามาพอสืบไปสืบมาเนี่ยก็เลยร่วงโดยว่าคนที่ถูกจับเป็นอเมริกันและเป็นทหารรับจ้าง
1: โอ้ฮะ
3: ตอนนี้ที่เขากำลังไปฝึกให้กับกองกำลังของรัฐบาลฝ่ายดังสักกีที่เรียกว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาตินี่ครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: หรือเราเรียกว่ารัฐบาลเงาใช่ไหมฮะ National Unity Government นะฮะกำลังฝึกกันอย่างเข้มข้นว่าในเรื่องของการใช้ดรอน
1: โอ้เอาโดรนมาใช
3: ้
1: แล้วโอ
3: ้
1: โห
3: เอาโดรนมาใช้การประกอบขึ้นมาเองการติดตั้งอาวุธการติดตั้งระเบิดการควบคุมการวันนิเตอร์นะเอาไปถล่มตรงนั้นตรงนี้คือช่วงหลังเนี่ยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากนะฮะอย่างของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสนามบิ